0: สมัยซึ่งหากการอุทธรณ์ไม่เป็นผลและแมนซิตี้ถูกปรับตกชั้นฮาแลนด์จะได้รับผลกระทบจากการเงินอย่างหนักหลังรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงสัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวก็ไม่มีเงื่อนไขยกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติทุกกรณีแม้ว่าจะตกชั้นก็ตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกม Friday Night มาลาก้าเสมอเอสปันยอล 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เสมอเวเดอร์เบรเมน 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสร้องที่เหลือ10คนชนะโอลิมปิกลียง 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสโมเรลินเซ่แพ้กิลวิเซน 0-1 สปอร์ติ้งบราก้าแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-3 และผลการแข่งขันฟุตบอลเอลิดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ PSV ไอโอเฟนชนะฮินเรนวีน 2-0 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอีกาสเวเทคนักเทนนิสสาวชาวโปแลนด์มือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการพิกล็อกพ่ายเอลิเซ่เมอร์เทนคู่แข่งจากเบลเยียมมือ13ของรายการทั้ง2เซต6-7แทบเบรก0-7และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับอยู่ในช่วงห้วงเวลาที่ยังคงติดตามสถานการณ์ของฝนฟ้านะครับในช่วงนี้9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ร่องมรสุมนะครับโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษในช่วงวันที่10คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้11ตุลาคมครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นี้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือโปรดระมัดระวังในการเดินเรือครับก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่ยังมีความกังวลใจอยู่นะครับเนื่องมาจากฝนตกก่อนหน้านี้แล้วก็มีน้ำท่วมนะครับโอ้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆเมื่อช่วงเย็นวานนี้นับว่าเป็นภาพข่าวที่น่าชื่นใจกับครอบครัวอำลอยครับครอบครัวของน้องเนนี่รอยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนะครับเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกาขออภัยครับ17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอัมลอยหรือว่าเนเน่รอยัลเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาส์ก็ทาเลนต์2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปครับโอ้ในชื่นใจชื่นใจกับครอบครัวอำลอยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เชื่อว่าครอบครัวอำลอยจะจดจำไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียวเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนไทยที่อาจจะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีเช่นเดียวกันนี้ครับไปดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตอย่างอบอุ่นกระชับมิตรภาพก่อนหารือเต็มคณะมุ่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายไกรราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าครับ ทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับติมอร์เลสเตในทุกมิติทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไทยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของติมอร์เลสเตในด้านต่างๆขณะที่ติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนของไทยในธุรกิจบริการและก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งยังจะร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและภูมิภาคโดยรวมครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันในช่วงเวลาที่มีนายกรัฐมนตรีจากเลสเตมาในครั้งนี้นะครับติมอร์เลสเตนะครับหลายท่านก็เฝ้าติดตามการซ้อมย่อยนะครับในการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับคือวันจริงนั้นก็คือวันที่6พฤศจิกายนครับซึ่งก็มีการซ้อมแล้วก็มีประชาชนที่สนใจติดตามรับชมการฝึกซ้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนถึงวันพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนั้นนะครับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนตุลาคมนะครับในครั้งที่10นะครับจะอยู่ที่วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับติดตามรับชมกันได้ครับแล้วก็หลายท่านเองก็คงจะได้เห็นภาพที่พระราชินีนะครับได้ส่งฝึกบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนเดี๋ยวก็บินเดี่ยวนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ก็นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์แล้วก็ได้รับกำลังพระราชหฤทัยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายๆท่านก็ส่งต่อนะครับเป็นความชื่นใจว่าพระองค์นั้นทรงงามสมบรมราชินีอย่างแท้จริงครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกองทัพบกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับนำโดยพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์นำคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากพันเอกอภิวัตอาทิตย์อนันต์ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการแพทย์การแจกจ่ายถุงยางชีพการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของต่างๆนำพากำลังใจไปสู่พี่น้องประชาชนก็หวังว่าจะกลับมาเข้าสู่การใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนะครับอย่างเช่นกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยนะครับได้นำมามอบให้กับกองทัพบกเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยโดยมีคุณณัฐทินีเนตรอัมไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนพร้อมคณะเป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน 218,370 ชิ้นอาทิผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโมน้ำยาซักผ้าบริสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคนอรวมมูลค่า 7,033,329 บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้ด้วยการรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งนี้กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็ยังคงระดมสภากำลังยานพาหนะเพื่อนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับแล้วก็เยาวชนหรือว่าคนหนุ่มนะฮะคนที่ตั้งใจอยากจะมารับใช้ชาติตอนนี้อยู่ในห่วงช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครพลทหารอาสา2570โอ้โหตอนนี้ยอดสมัครเนี่ยทะลุไปถึง 13,000 นายแล้วครับเดินหน้าเกินครึ่งเป้าหมายแล้วนะครับยอดผู้สมัครเมื่อวันก่อนนี่ก็ 13,000 เศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ52เศษแล้วนะครับเรียกว่าเกินครึ่งนะครับสะท้อนถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่นะครับที่มองการเป็นทหารมากกว่าเพียงการรับราชการแต่เป็นโอกาสในการสร้างอนาคตให้กับตัวเองครับเฉพาะวันที่8ตุลาคมวันก่อนนั้นนะครับมีผู้สมัครเพิ่มมาอีก222นายนะครับเพราะว่าการเป็นพลทหารอาสาไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงก็มีโอกาสในเรื่องของการมีรายได้มีหลักประกันดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวโอกาสในการสร้างวินัยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพต่อยอดอนาคตแล้วก็โอกาสในการเลือกเส้นทางชีวิตหลังจากปลดประจำการทั้งรับราชการทำงานหรือว่าสร้างอาชีพของตัวเองนะเป็น4ปีที่ไม่ใช่เวลาที่เสียไปแต่ว่าเป็นเวลาที่ได้ใช้สร้างอนาคตได้นะครับก็เปิดรับสมัครไปจนถึง24มกราคม2570ครับคัดเลือกก็จะมีการคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้สมัครเข้าไปแล้วคัดเลือกครั้งที่1เนี่ยจะกำหนดวันที่28พฤศจิกายน2569นะครับวันนั้นเป็นวันเสาร์นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่สสดีใกล้บ้านนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสมัครพลทหารอาสาแล้วค้นหานะครับใน Google นี่ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ฝากเอาไว้ในโลกออนไลน์มากมายครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับมีวันสำคัญหลายวันครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะในวันอันใกล้นี้13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการนะครับปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับพระราชาที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาแล้วก็23ตุลาคมวันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับก็พระองค์ก็คือพระมหาราชหรือพระมหาราชาผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับสมกับคำที่ว่าปิยมหาราชนั่นเอง21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นวันสำคัญทางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา26ตุลาคมวันออกพรรษาครับก็ใกล้ที่จะถึงช่วงฤดูกฐินนะก็คือหลังจากออกพรรษาไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไป1เดือนนั้นก็จะมีทั้งกฐินราชกฐินหลวงกฐินพระราชทานนะครับให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน ก็หวังใจนะครับว่าในช่วงออกพรรษาแล้วน้ำลดลงแล้วกิจการงานบุญในช่วงฤดูกฐินก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหมู่บ้านต่างๆที่น้ำท่วมขังก่อนหน้านี้ก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิวร่มเกล้านะครับที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเรียกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเต็มๆเลยนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวานนี้เองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครนายไทวุฒิขันแก้วนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังหมู่บ้านฟลอราวิวนะครับเขตหนองจอกเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยพบความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้ง2พื้นที่ทั้งการเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดแล้วก็การระบายน้ำออกจากชุมชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งภารกิจแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานรวบรวมขยะของการเคหะแห่งชาติพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งมีการระดมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถแทรกเตอร์รถตักรถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายขยะแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยตั้งเป้าจัดการขยะสะสมให้แล้วเสร็จภายใน2วันครับเพื่อเร่งคืนพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้ประชาชนครับการดำเนินงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับเช่นกรุงเทพมหานครภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมามาช่วยด้วยนะครับโดยมีผู้ประกอบการนะครับเช่น SD LG Maxani World Tractor แล้วก็บริษัทพลังไทยจำกัดนะครับร่วมสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนย้ายแล้วก็จัดการขยะจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลนะครับท่านก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการและจิตอาสาจากจังหวัดนครราชสีมาที่นำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรมาช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครพร้อมกับเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่ต่างจากการช่วยเหลือในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพราะว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงครับเอาละครับก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับของชาวร่มเกล้าโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิวนะครับที่โอ้ประสบวิกฤตอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้ครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งบุญนะสัปดาห์แห่งความอิ่มใจหลายท่านบอกว่าจะกินเจนะฮะเทศกาลกินเจมาถึงในแต่ละปีก็หลายท่านหลายคนก็ตั้งอกตั้งใจที่อยากจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับมาดูแลร่างกายนะฮะดูแลจิตใจเทศกาลกินเจ2569ก็อยู่ระหว่างวันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้รวม9วันด้วยกันนะครับวันเมื่อวานนี้วันที่9เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันล้างท้องนะฮะเป็นวันที่เริ่มปรับร่างกายลดเนื้อสัตว์แล้วก็วันเริ่มต้นวันแรกของเทศกาลก็คือวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับวันสิ้นสุดเทศกาลก็คือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน9วันออกเยก็คือวันจันทร์ที่19ตุลาคมคือกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติก็ขออนุโมทนานะครับทุกท่านที่มีความตั้งใจดีๆในการดูแลร่างกายนะดูแลจิตใจนะครับเรียกว่าเจทั้งกายเจทั้งใจนะครับเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตได้มีความสุขที่ละเอียดประณีตนะครับลดการรับประทานเนื้อสัตว์บ้างก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับหลายท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจกองทัพบกแล้วก็จิตอาสานะครับก็ยังคงลงพื้นที่ในทุกๆจุดตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เปิดรับสมัครจิตอาสานะครับในการร่วมเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนเคหะร่มเกล้าอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ฝากประชาสัมพันธ์มาโดยเฉพาะสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูบริเวณหน้าสวน60พรรษานะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนี่นะครับก็คือ092 0674974456อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0655289152นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวฝากจากสำนักงานเขตลาดกระบังหรือไม่ก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้อยู่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาดูกันต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องรถไฟสายสีแดงครับเชิญชวนประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนะครับโดยมีอุปกรณ์สำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์จัดเตรียมไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมกับมีการสอนธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกด้วยนะครับในระหว่างวันที่12ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ12นี่ก็วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่20ตุลาคมครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นสถานที่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตู13ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยรถไฟสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของรถไฟสายสีแดงนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับในช่วงนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมจากคุณมาศณัฐมนพักธนนัทครับ
2: เช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534โดยงานจัดขึ้นระหว่าง 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการรณรงค์และสนับสนุนให้ราชการและเอกชน Work from Home วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมส่วนวันศุกร์ที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษค่ะก็เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนระดับโลกที่จะมากว่า 15,000 ถึง 20,000 คนจากราว190ประเทศพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศเชื่อว่าน่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบ้านเราได้ดีทีเดียวค่ะเทศกาลกินเจเริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะแม้ดูเหมือนว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะดูบางตาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ผู้คนก็ยังนิยมทานเจกันนะคะนอกจากเยาวราชแล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีงานชิมช็อปอาหารเจนานาชาติจากร้านค้ากว่า109ร้านณบริเวณสวน
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสารมนธรรมรัตน์ค่ะติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick
6: ผ่อน

0: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ภาคใต้เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่สุดสัปดาห์นี้ขณะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายติดตามพร้อมประเด็นข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เนเน่โรโยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสื่อการบินนานาชาติยกย่องพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับริปเพนพระองค์คือนักบินเครื่องบินขับไล่ริปเพนหญิงคนแรกของไทยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำลดต่อเนื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม24รายรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมความพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่นายกย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครระดมกำลังหลายภาคส่วนเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดตั้งเป้าเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาทำหน้าที่แทนนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วไม่มีการกันแกล้งไม่มีการเมืองขณะที่อดีตในอำเภอบ้านสร้างเข้ารายงานตัวผู้ว่าลพบุรีหลังถูกย้ายมาทำหน้าที่ในอำเภอลำสนธิระบุเป็นเรื่องปกติของนักปกครองที่ย่อมมีการโยกย้ายฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีชี้ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยพร้อมซักฟอกปมร้อนหัวสว.โกงสอบท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำท่วมส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกซักฟอกพร้อมชี้แจงนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นไม่กังวลถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นซักฟอกคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุนโฟเล็ก 3D ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายในขณะนี้คดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทสปส.สั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งโครงเหล็กรวมถึงมีการล้อมรั้วลวดหนามหลายจุดพร้อมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศตำรวจเร่งตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีหลังเหยื่ออ้างเคยถูกจับล่ามซึ่งเบื้องต้นตรวจสอบไม่พบโซ่แต่พบว่ามีการขออนุญาตดูแลเกินจำนวนจากที่ขออนุญาตดูแล9คนแต่มีถึง81คนไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศชี้เป็นการสะท้อนพัฒนาการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เป็นโอกาสแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินของไทยแก่นักลงทุนทั่วโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟ ังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะแล้วพบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะก็ตรงกับเทศกาลกินเจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับพรจากการรับประทานเจแล้วก็เรียกว่าเป็นการละเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็หันมารับประทานผักกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็เลยทำให้ราคาอาจจะผักแพงสักหน่อยนะคะแต่ว่า1ปีมี1ครั้งนะคะก็หันมารับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีก็แล้วกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะทานนมแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ในหลากหลายพื้นที่นะคะฝนตกแล้วก็หลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เลยทำให้น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของต่างจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะเรียกว่าเช้านี้เราเปิดเพลงสายทานน้ำใจให้ฟังกันก็หลายหน่วยงานที่มีการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้หน่วยงานในพระองค์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีการนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยานะคะหนองคายเลยแล้วก็ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายพื้นที่อาจจะบอกไม่หมดนะคะส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็นะคะทางคลองจันนะคะลาดพร้าวแต่ว่าทางพื้นที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าทางปราจีนบุรีนี่ก็อาจจะ 100% ที่มีฝนตกนะคะแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยค่ะก็เรียกว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปมอบให้สำหรับประชาชนนะคะก็เป็นอะไรที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้มาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงค่ะแล้วก็ยังมียาสามัญประจำบ้านด้วยสำหรับผู้ป่วยนะคะหรือไม่ก็ผู้สูงอายุรวมถึงเด็กๆช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่ก็เรามาระวังในด้านของสุขภาพด้วยส่วนในด้านของครัวพระราชทานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเรียกว่าสำคัญต่อผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยก็คือการปรุงอาหารสดใหม่นะคะนอกเหนือจากขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วค่ะก็ยังช่วยเสริมในด้านของเรียกว่าเป็นพลังการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวผ่านเรียกว่าเป็นช่วงของวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้พร้อมกับที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขด้วยซึ่งทางโครงการของเรียกว่าครัวพระราชทานเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเรียกว่าความร่วมมือของทางมูลนิธิกับพัฒนาชุมชนในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับเราเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาด้วยเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเป็นการประกอบอาหารในพื้นที่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังไม่สามารถที่จะตั้งโรงครัวได้ทางมูลนิธิก็มีการนำรถเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยบรรทุกนะคะสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะลุยน้ำแล้วก็เข้าถึงประชาชนที่ประสบภัยตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีการดัดแปลงให้มีการประกอบอาหารบนรถด้วยเป็นการปรุงอาหารแบบสดๆใหม่ๆเป็นการแจกจ่ายประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตรงนี้อย่างหนักด้วยนะคะในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ระมัดระวังในด้านของโทรศัพท์มือถือนะคะมิจฉาชีพแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการฉวยโอกาสก็มาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่วินี่อยู่ในโซนของแถวแถวคลองทวีวัฒนานะคะก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าก็เจอมิจฉาชีพนะคะโทรมาแล้วก็บอกว่าเบอร์ของคุณใช่ไหมนะคะอะไรแบบนี้อยากจะให้ดูแลเรื่องฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็บอกเบอร์มาก็แล้วกันตรวจสอบบัญชีสักนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เราจะต้องมีสตินะคะก่อนที่เราจะกดจะโอนหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องลองดูด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีการเน้นย้ำในด้านของการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งมีการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำจากแหล่งที่นะคะน้ำเนี่ยเต็มที่หรือไม่ก็ใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่พอสมเขาเรียกว่าพอเหมาะสมด้วยพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการลด
เขาเรียกว่าผลกระทบสำหรับประชาชนในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะแม่น้ำท่าจีนอะไรแบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการไหลของน้ำโดยกำจัดในด้านของสิ่งกีดขวางขุดลอกวัชพืชหรือไม่ก็เศษขยะเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้บนท้องถนนก็คงจะได้เห็นในเขาเรียกว่าเป็นภาพที่เราก็คงจะได้พบเจอนะคะถ้าว่าใครนี่นั่งรถก็คงจะมีในด้านของเขาเรียกว่าขยะลอยมาอะไรแบบนี้อาจจะไปขวางนะคะในด้านของท่อระบายน้ำแล้วก็เป็นการลดผลกระทบในด้านของพื้นที่น้ำท่วมขังตรงนี้ด้วยอย่างที่3บอกว่าเป็นการระบุพื้นที่เสี่ยงนะคะต้องดูให้ชัดเจนให้แม่นยำเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยล่วงหน้าไว้ให้พร้อมต้อนรับในด้านของสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ระดมในด้านของเครื่องจักรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือสำหรับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของเงินชดเชยราชการแบบฉุกเฉินก็จะต้องเตรียมไว้ด้วยฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะคะก็มีการประสานในพื้นที่ในด้านของการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบความเสียหายของระบบไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคอะไรตรงนี้สาธารณสุขก็จะต้องดูกันด้วยค่ะแล้วก็มีการเร่งนะคะสำรวจในด้านของการขึ้นทะเบียนส่งรายชื่อนะคะครอบครัวที่เข้าเกณฑ์รับเงินชดเชยพร้อมกับทางให้กระทรวงการคลังหรือไม่ทางธ.ก.ส.นะคะหาแนวทางในด้านของการช่วยเหลือหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นเงินกู้ฟื้นฟูกับเกษตรกรตรงนี้ด้วยอย่างที่7ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในด้านของค่าไฟฟ้าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัยในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมจริงๆด้วยนะคะอย่างที่8ก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะบริหารจัดการในด้านของผู้โดยสารอย่างเต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพในช่วงของการประชุมตรงนี้ด้วยนะคะก็สภาธนาคารโลกตรงนี้ที่มีการจัดกันขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะเป็นการป้องกันปัญหาสัมภาระล่าช้าหรือไม่ก็การเดินทางที่ติดขัดก็ในด้านของการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมใน26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับในด้านของหรือว่าเงินเยียวยาตรงนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าคือมันมีความคืบหน้าใน4กรณีก็เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาบอกว่ากรณีที่ผู้ที่อาศัยประจำน้ำท่วมขังนะคะไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเนี่ยมันเกิน7วันเงินช่วยเหลือก็ครัวเรือนละนะคะ 9,000 บาทเหมือนกันค่ะกรณีที่3นะคะอยู่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปก็ได้มีการช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำเนี่ยท่วมไม่ถึงชั้นที่เราอยู่นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ประสบภัยในอาคารนะคะแต่ว่ามันไม่ส่งผลเขาเรียกว่าคืออาจจะส่งผลในด้านของการดำรงชีวิตไม่สามารถที่เราจะออกมาดำเนินการหรือไม่ก็ทำงานได้อย่างปกติติดต่อกันนานเกิน7วันก็จะได้มีการช่วยเหลือกันตรงนี้ก็คือครอบครัวละ 5,000 บาทค่ะสำหรับกรณีการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยก็จะมีการช่วยเหลือในด้านของค่าปลงศพนะคะรายละ2ล้านบาทด้วยโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาก็จะต้องเป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือไม่ก็มีการประกาศเป็นเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะซึ่งก็เกิดอุทกภัยมาตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนในพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนจะได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับเงินในด้านของการเยียวยากันบ้านนะคะก็มีทั้งหมด50เขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าเหล่านี้เข้าข่ายในด้านของพื้นที่น้ำท่วมกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่านะคะมีความห่วงใยในด้านของผู้ที่นะคะประสบภัยน้ำท่วมเป็นการลดขั้นตอนการช่วยเหลือในด้านของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่ม
นะคะทะเบียนตัวจริงจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมสูงด้วยในหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ของทางจังหวัดนะคะแล้วก็ระดมกันในด้านของหลากหลายหน่วยงานทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศค่ะแล้วก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบในด้านของผู้ที่ประสบอุทกภัยตรงนี้ด้วยมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์เป็นระยะนะคะแต่ว่าตรงนี้ทางกรมขนส่งก็บอกว่ามีการขานรับนโยบายในด้านของการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนนะคะในด้านของการออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำคู่มือทะเบียนรถเนี่ยหรือไม่ก็เล่มทะเบียนจริงเนี่ยมาแสดงนะคะก็สามารถที่จะทำได้ที่สำนักงานเขตขออภัยนะคะสำนักงานขนส่งทั่วประเทศจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้นะคะสำหรับหลักฐานที่จะต้องใช้ในด้านของการประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนก็จะมีในด้านของสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะคะกรณีไม่มีสำเนาใบคู่ทะเบียนจดรถตรงนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถด้วยนะคะหากว่าไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทแล้วก็มีค่าคำขอก็คือ5บาทเท่านั้นสามารถยื่นดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถเสียหายหรือไม่ก็เป็นเล่มนะคะทะเบียนเสียหายตรงนี้ก็ขอออกใบทดแทนก็จะมีในด้านของคู่มือการจดทะเบียนรถใหม่คัดลอกเล่มทะเบียนใหม่นะคะหากว่าผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์คัดเล่มใหม่นะคะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่มีรถมีความรับผิดชอบอยู่เท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็คือ55บาทแต่กรณีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานได้สามารถใช้ดำเนินการได้นะคะไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้เท่านั้นนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราขับรถนะคะลุยน้ำลุยฝนแบบนี้อาจจะมีในด้านของป้ายรถหายนะคะทะเบียนชำรุดอะไรแบบนี้ถ้าจะขอออกใหม่ก็จะต้องมีในด้านของสำเนามีคู่มืออะไรอย่างที่พี่ยุ้ยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของเย็นๆค่ะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็หรือไม่ก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะของทางจังหวัดปัตตานีก็ที่สงขลายะลานะคะแล้วก็นราธิวาสนะคะสามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จได้โดยพร้อมเพรียงกันก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็จะเสด็จเป็นการพิเศษแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีก็ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะก็มีข่าวคราวแจ้งจากทางสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งในด้านของการเข้าพระบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็วันอังคารที่13ตุลาคมนะคะเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทร์มหาราชาพุทธศักราช2569ค่ะก็ปิดในด้านของการจำหน่ายบัตรเข้าชมอันนี้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะการเข้าชมเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็การเข้ากราบบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยธิราชในประสาทพระเทพบิดรก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะส่วนการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะปิดในช่วงของเวลา11นาฬิกาค่ะสำหรับในด้านของการแต่งกายนะคะก็สุภาพก็แล้วกันนะคะการเข้าไปที่
นะคะประสาทพระเทพิดรก็สุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นด้านของกางเกงยีนสุภาพสตรีก็สวมเป็นกระโปรงไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะสุภาพบุรุษอย่างที่บอกไปนะคะว่าเสื้อยืดกางเกงยีนนี่ก็ห้ามด้วยนะคะหรือไม่ก็รองเท้าแตะอันนี้ห้ามไว้ด้วยนะคะก็จะต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าการแต่งกายที่สุภาพนี่เราจะต้องทำกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ารับประทานเจก็ได้บุญแล้วก็เราละเว้นในด้านของรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะเขาเริ่มกันวันไหนก็บอกว่าเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะมีการล้างท้องก็คือวันที่9เป็นการเตรียมร่างกายก่อนที่เราจะเริ่มเทศกาลกินเจกันแล้วก็วันที่10ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจก็คือขึ้น1ค่ำเดือน9แล้วก็ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17ก็เป็นช่วงของเทศกาลกินเจด้วยส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจแล้วก็วันที่19นะคะเป็นการออกเจแล้วก็สามารถที่จะกลับมารับประทานอาหารได้แบบปกตินะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับมารับประทานอะไรที่นะคะหนักๆ ก็เริ่มจากอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เบาๆก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยด้วยนะคะว่าทำไมการรับประทานเจเนี่ยจะต้องมีการล้างท้องด้วยการล้างท้องหมายถึงการเริ่มเจก่อนถึงวันเริ่มเทศกาลเจจริงๆก็คือ1หรือ2วันก็ได้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการค่อยๆมีการปรับสภาพหรือไม่ก็เป็นการทำความคุ้นเคยกับเทศกาลในด้านของอาหารกินเจอย่างจริงจังด้วยแล้วในด้านของความหมายนะคะคำว่าเจนี่คืออะไรคำว่าเจในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาก็คือหมายถึงอุโบสถหรือไม่ก็เป็นการรักษาศีลก็คือศีล8นี่เองของหรือว่าศาสนาพุทธนิกายมหายานก็ที่จะมีการรักษาศีลอุโบสถศีลการตรงนี้ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล8ก็รู้ว่าศีล8ข้อตรงนี้โดยไม่บริโภคที่มันเป็นเนื้อสัตว์หรือไม่ก็ไม่เบียดเบียนสิ่งที่มันมีชีวิตแล้วก็ช่วงหลังนะคะจะมีการเรียกคนที่ไม่ทานเนื้อว่ากินเจไปด้วยแต่ว่านะคะถึงกระนั้นในด้านของการรับประทานเจเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรางดเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะอาหารแล้วก็เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่ายังรวมถึงการรักษาศีลด้วยประพฤติตัวเป็นคนที่นะคะมีในด้านของร่างกายนะคะจิตใจแล้วก็วาจาเนี่ยดีด้วยสำหรับในด้านของเขาเรียกว่าการรับประทานเจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เขาเรียกว่าประมาณสัก400กว่าปีมาแล้วคือตามตำนานเขาเล่าว่าเกิดขึ้นในสมัยของชาวจีนที่ถูกรุกรานโดยชนชาติของแมนจูที่เข้ามาปกครองทางประเทศจีนแล้วก็มีการบังคับให้ชนชาติจีนเนี่ยยอมรับในด้านของวัฒนธรรมของตนอู้ของตนด้วยนะคะอย่างเช่นในด้านของเขาเรียกว่าเราคงจะได้เห็นในด้านของการไว้ทรงผมก็รู้ว่าเป็นผมทรงผมแมนจูก็คือว่ามีการโกนศีรษะโล้นทางด้านหน้าแล้วก็มีการไว้ผมยาวทางด้านหลังก็รู้ว่ามีการถักเปียอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็คงจะชินตากันในด้านของถ้าดูก็รู้ว่าเป็นซีรีส์หรือไม่ก็ภาพยนตร์จีนก็คงจะได้เห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือคนจีนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจูค่ะโดยเขาใช้เรียกว่าเป็นหลักธรรมเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยคือชาวจีนกลุ่มนี้จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยซึ่งมันมีความเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางเนี่ยจะช่วยสร้างเขาเรียกว่าความเข้มแข็งความแข็งแรงให้กับกลุ่มของตนเองจนสามารถที่จะต้านทานชาวแมนจูได้คนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าหงี่ห้วนเท้าอาจจะอาจผิดหรือถูกอะไรแบบนี้ก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการต่อสู้กันอย่างอาหารนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะต้านทานการลุกลามของชาวแมนจูได้แต่ว่าเมื่อถึงวันที่นะคะเขาบอกว่าขึ้น1ค่ำเดือน9ชาวจีนก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของชาวแมนจูอยู่แล้วก็พวกนี้ก็มีการถือศีลนะคะทานเจกันเพื่อระลึกถึงนักสู้เหล่านี้ที่มีการต่อสู้แล้วก็มีการพลีชีพกันในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ความเชื่อนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกระแสในด้านของการมีตำนานการรับประทานเจซึ่งเชื่อว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง7พระองค์แล้วก็พระมหาโพธิสัตว์
อีก2พระองค์รวมแล้วก็เป็น9พระองค์ด้วยกันหรือไม่อีกนายหนึ่งที่เขาเรียกว่าดาวนพเคราะห์ทั้ง9นายพิธีกรรมนะคะเขาเรียกว่าคือสาธุชนเนี่ยก็มีการงดละเว้นในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาเพียรบำเพ็ญศีลแล้วก็ตั้งปณิธานในด้านของการรับประทานเจแล้วก็ละเว้นในด้านของอาหารคาวด้วยถือว่ามันเป็นมหากุศลแล้วก็มหาทานตรงนี้ด้วยสำหรับในเมืองไทยนะคะความเชื่อในด้านของการรับประทานเจมันเป็นไปเขาเรียกว่าตามแนวทางในด้านของการละเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็มหาโพธิสัตว์กวนอิมด้วยเนื่องจากว่าการแพร่หลายของการละเว้นการรับประทานเนื้อวัวในกลุ่มของคนที่นับถือตับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็การทานเจเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในด้านของพิธีกรรมในด้านของพิธีสักการะตรงนี้ด้วยสำหรับในด้านของการเตรียมตัวจะทำอย่างไรบ้างนะคะในด้านของการรับประทานเจหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะคะนี่ก็นำมาพูดคุยกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าห้ามรับประทานผักที่มันมีกลิ่นฉุนเพราะว่านะคะจะทำให้ร่างกายหรือไม่ก็ธาตุเนี่ยถูกทำลายเพราะว่าร่างกายจะเติบเขาเรียกว่าเป็นการเกิดการกระตุ้นจากสารพวกนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นของครับหัวหอมต้นหอมใบหอมอะไรแบบนี้กุ้ยช่ายใบยาสูบนะคะหรือไม่ก็ของที่มันเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่ก็มึนเมานะคะแล้วก็ห้ามงดเว้นในด้านของการสูบบุหรี่หรือไม่ก็รับประทานเหล้าในช่วงของการรับประทานเจด้วยอย่างที่สองห้ามรับประทานเนื้อสัตว์นะคะอย่างที่3ค่ะก็บอกว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรตรงนี้นะคะก็รับประทานกันแบบเป็นกลางๆพอเชื่อว่าอาจจะเป็นผลทำให้จิตใจเราได้สงบในช่วงของเราถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะอย่างที่4ก็บอกว่าห้ามกินอาหารที่คนปรุงเนี่ยไม่ได้ถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีขายตามท้องตลาดนะคะเราก็สามารถที่จะหารับประทานได้เราจะไม่ได้ดูลึกอะไรแบบนั้นก็สามารถที่จะทำได้ด้วยจิตใจของเราเองนะคะแล้วก็ถ้วยชามใครที่ถือเจแบบเคร่งๆตรงนี้จริงๆก็เรียกว่าจะมีการแยกชุดชามนะคะว่าในชีวิตประจำวันปกติเราใช้แบบนี้แล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจก็จะต้องใช้เครื่องชามอีก1ชุดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่างดดื่มในเรื่องของสุราแล้วก็ของมึนเมาตลอดทั้ง9วันด้วยแล้วอีก1อย่างที่นะคะหลายคนก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าห้ามดับหรือว่าเป็นตะเกียงทั้ง9ดวงด้วยในสถานที่อย่างศาลเจ้าโรงเจโรงทานหรือไม่ก็สถานที่ที่มีการจัดงานถือศีลกินเจกันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีการจุดตะเกียงถึง9ดวงด้วยกันเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะจนต้องมีคนเฝ้าตะเกียงคือมันไม่ให้ดับด้วยแต่ว่ามีคนสงสัยอีกนะคะว่าการรับประทานเจแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยได้ในด้านของสุขภาพตรงนี้ที่ดีขึ้นนะคะเป็นการล้างพิษแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คนจีนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นหยินการรับประทานผักเนี่ยเป็นหยางตามธรรมชาติคนเราก็มักที่จะรับประทานในด้านของเนื้อสัตว์เนี่ยมากกว่าผักด้วยการงดเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์ก็มันเป็นอะไรที่เป็นการปรับร่างกายให้สมดุลกันมากขึ้นด้วยการรับประทานเจอย่างที่บอกไปว่าได้บุญไม่เบียดเบียนในด้านของสัตว์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็รับประทานเจเนี่ยเป็นการละเว้นในด้านของกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำบุญกันได้แล้วก็นะคะในด้านของเขาบอกว่าคือบางคนเนี่ยติดในด้านของการรับประทานในด้านของกาแฟตอนเช้าๆนะคะรับประทานได้กาแฟเนี่ยคือมันไม่ใส่นมเนยหรือไม่ก็ครีมเทียมเราสามารถที่ทานได้วิตามินที่มีการเสริมอัดเม็ดนะคะที่ไม่มีสารสกัดจากเนื้อสัตว์เราสามารถที่จะทานได้ค่ะขนมกรุบกรอบนะคะก็ลองดูว่ามันมีโซเดียมไหมมันเค็มเกินไปหรือเปล่ามีการผสมเนื้อสัตว์หรือเปล่าพริกไทยมันเป็นสมุนไพรก็จริงแต่ว่านะคะมันมีกลิ่นฉุนตรงนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะขนมปังบางชนิดอาจจะมีส่วนผสมของนมเนยตรงนี้ด้วยมาม่ากึ่งสำเร็จรูปนะคะเพราะปัจจุบันนี้มันมีสูตรเจแล้วสามารถที่จะหารับประทานได้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเห็ดหอมนะคะสามารถที่จะใช้ได้การแต่งหน้าฉีดน้ำหอมสำหรับคนถือศีล5หรือไม่ก็ศีล8ค่ะจำเป็นหรือไม่อะไรตรงนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงที่รับประทานเจนะคะน้ำอัดลมไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่าน้ำตาลอาจจะสูงเกินไปผงชูรสนะคะมันมีในด้านของแป้งมันนะคะน้ำตาลจากอ้อยแต่ว่าอาจจะมีในด้านของผงปรุงรสตรงนี้ด้วย
อาจจะมีในด้านของเนื้อสัตว์ก็จะต้องดูด้วยนะคะสำหรับช็อกโกแลตที่ใครนะคะทำงานดึกๆอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบรับประทานด้วยเราจะต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตส่วนใหญ่จะมีในด้านของนมมีส่วนผสมแล้วก็มีทาเขาบอกว่ามันมีช็อกโกแลตเนี่ยถึง 100% ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันทำได้ยากก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแม้ว่าการรับประทานเจเนี่ยมันดูเป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคนแต่ว่าเราลองละเว้นนะคะไม่ทานเนื้อแสตก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนอกจากว่าได้ในด้านของสุขภาพดีแล้วนะคะนะคะหูตาก็ดีด้วยแล้วก็ยังได้ในด้านของการรักษาศีลทำบุญตรงนี้อีกด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้หรือเปล่าแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจหลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าการรับประทานในด้านของหอยนางรมนะคะเป็นอาหารเจหรือไม่ตรงนี้บอกด้วยนะคะว่าหลักการในด้านของการทานเจอย่างเคร่งครัดคือหอยนางรมเนี่ยไม่ถือเป็นอาหารเจเพราะว่ายังเป็นสัตว์อยู่ขัดกับแนวคิดในเรื่องของการละเว้นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เทศกาลของการกินเจนะคะหลักๆเลยก็อยู่ที่เยาวราชกรุงเทพค่ะไฮไลท์ตรงนี้ก็เรียกว่าจะมีในด้านของการขบวนแห่เทพเจ้านะคะหรือไม่ก็มีอาหารเจริมถนนเป็นบรรยากาศที่คึกคักตลอดเยาวราชนะคะหรือไม่ก็เป็นประเพณีถือศีลกินเจที่ภูเก็ตในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ประเพณีถือศีลกินเจที่จังหวัดพังงานะคะแต่ว่าของภูเก็ตนี้ก็อาจจะน้ำท่วมก็จะต้องดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะจัดงานกันได้หรือเปล่าค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะอีกากับอสรพิษเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: จิ้งจอกสีฟ้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งที่แสนจะขี้เกียจอาศัยอยู
5: ่โอ้ว้าวเจ๋งเลยอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วแทนที่ฉันจะต้องไปไล่จับพวกมันเยี่ยมโอ้โหนั่นเป็นน้ำจากแม่น้ำที่ไหลสู่อากาศแล้วก็ไหลเข้าปากฉันเพื่อดับกระหายแจ๋วเลยดวงอาทิตย์หรี่แสงให้ฉันแน่เลยไม่ได้ขอมากไปใช่มั้ยเนี่ย
4: ใช่ค่ะจิ้งจอกไม่ได้เพียงแค่ขี้เกียจเท่านั้นเขายังเป็นนักฝันกลางวันอีกเขาจะนอนใต้ร่มไม้ทั้งวันฝันถึงโลกที่เขาเป็นราชาและทุกคนก็ทำตามคำสั่ง
6: ราชาจิ้งจอกจงเจริญราชาจิ้งจอกจงเจริญราชาจิ้งจอกจงเจริญ
5: พอแล้วอาหารฉันอยู่ไหนพวกฮะเจ้าสิงโต
7: กระหม่อมคือ
5: กล้าดียังไงเจ้าสิงโตช่างกล้านักนะ
7: โอ้ช่างกล้ายังไงนะ
5: ฮะโอ้ฉันฝันไปนะ
7: กล้าดียังไงพูดกับฉันอย่างนั้นในความฝันเหรอ
5: ฉันคือว่า
4: สิงโตผู้ครองคำรามอย่างบ้าคลั่งและไล่จับจิ้งจอกจิ้งจอกผู้น่าสงสารวิ่งหนีอุตลุดไม่เหลียวหลังเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเดินทางผ่านป่าและเข้ามายังหมู่บ้านตอนนั้นเขาจึงหยุดหอบและมองย้อนกลับไป
5: เฮ้ยสิงโตโง่เอ้ยวันหนึ่งแกจะต้องเป็นทาสรับใช้ฉัน
4: เมื่อกล่าวเช่นนั้นเขาก็เข้าไปยังส่วนลึกของหมู่บ้าน
5: โอ้ดูสิชีวิตดีๆพวกเขามีบ้านพวกเขาเก็บกักอาหารเก็บกักน้ำแถมยังใส่เครื่องเทศบนเนื้อสัตว์ด้วยโอ้ยังกับฝันที่เป็นจริงซะอีก
8: เฮ้ยรูดี้ใครกำลังเดินเข้ามาในหมู่บ้านของเรานั่นนะฮะ
9: จะใครก็ช่างเถอะเขาไม่ใช่พวกเรา
8: เอ้ยงั้นเราจะต้องไล่เขาออกไปก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มชอบพอเขานะ
9: ไอ้พูดอย่างที่ฉันคิดเลยล่ะพวกไปกันเถอะเฮ้ยไป
5: โอ้งายพวกนายฉันชื่อ
4: แต่สุนัขก็ไม่รับฟังพวกเขาเห่าดังลั่นและรวบตัวจิ้งจอกไว
5: ้อะไรกันไม่นะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลย
4: จิ้งจอกหันกลับไปและรีบวิ่งหนีเมื่อพวกสุนัขไล่ตามพยายามที่จะไล่เขาออกไปจิ้งจอกวิ่งอย่างเร็วจี๋ที่สุดแต่ก็รู้สึกได้ว่าสุนัขเข้าใกล้เขาเต็มที
5: คราวนี้จะทำยังไงดีทำไงดี
4: เมื่อเขาเร่งหาทางออกเขาเข้าไปในบ้านคนซักผ้าตอนที่เขาพยายามซ่อนตัวเขาก็ลื่นล้มลงไปในอ่างที่เต็มไปด้วยสีย้อมผ้าสีฟ้าสุนัขที่ไล่ตามเขามาก็หาเขาไม่เจออีกแล้ว
8: เหมือนเจ้าคนต่างราดมันหายไปแล้ว
9: ใช่อย่ามาฮึกับพวกเราใช่ไหม
4: ทั้งมีความสุขและปลื้มปริ่มเมื่อสุนัขก็จากไปจิ้งจอกก็ออกมาน
5: ี่อะไรกันเนี่ยโดนไล่กวดโดยสิงโตจากนั้นก็หมาโง่พวกนี้อีก
4: ทั้งเศร้าและถูกปฏิเสธจิ้งจอกจึงกลับเข้าป่าทั้งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลายเป็นสีฟ้าเข้าแล้วสัตว์ตัวอื่นๆที่เห็นเขาต่างมองย้อนกลับมา
7: โอ้คุณพระนั่นใครกันนะ
10: น่าจะถามว่าตัวอะไรมากกว่า
6: วิ่งหนีสุดชีวิตเลย
4: จิ้งจอกตกใจเมื่อเห็นว่าสัตว์ตัวอื่นๆวิ่งหนีเขาแต่ไม่ทันได้ฉุกคิดเขาตรงดิ่งไปที่แม่น้ำเพื่อดับกระหายตัวเองเมื่อไปถึงนกบินหนีไปทันทีที่เห็นเขา
11: หนีเร็วนั่นคือสัตว์ประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย
10: ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงกลัวฉันล่ะ
4: จากนั้นเมื่อเขากำลังดื่มน้ำจากแม่น้ำเขาก็เห็นเงาสะท้อนของตนเองและถึงกับตกใจหนักเขารู้แล้วว่าทำไมสัตว์อื่นถึงกลัวกันหัวหดเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาจิ้งจอกเดินออกมาอย่างภาคภูมิไปที่หินก้อนใหญ่ที่เป็นบัลลังก์ของสิงโตและนั่งตรงนั้นเขาเรียกเหล่าสัตว์ออกมาทั้งหมด
10: พวกเรามารวมกันที่นี่หน่อยสิ
4: ทั้งไม่มั่นใจและทั้งสงสัยเหล่าสัตว์ไปรวมตัวรอบๆเขาขนาดเจ้าป่าเองก็ยังดูหวั่นกลัว
10: เอ้าทำไมถึงวิ่งหนีฉันอย่างนั้นล่ะมั่นใจได้เลยไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะพวกนายอาจจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันเป็นสิ่งที่รังสรรค์พิเศษจากพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะส่งฉันมาที่นี่ท่านบอกว่าสัตว์ต่างๆในป่านี้ยังไม่มีผู้นำที่ดีพอฉันจึงถูกแต่งตั้งมาให้เป็นราชาของทุกคนยังไงล่ะ
7: โอ้พระเจ้า
10: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นเจ้าป่าและปกครองสัตว์ทุกตัวพระเจ้าบอกให้ฉันทำหน้าที่ให้ดีขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหมดจะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยภายใต้ร่มเงาการปกครองฉันเข้าใจไหมใช่แล้ว
11: ต้องอย่างนั้นสิ
4: สัตว์ทั้งหลายยอมรับเขาในฐานะพระราชาและไม่นานนักจิ้งจอกก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
10: อาหารของฉันอยู่ไหนเจ้าสิงโต
7: มาแล้วขอรับท่านจิ้งจอก
4: เขานั่งและจ้องมองเมื่อสัตว์ตัวอื่นเข้ามารับใช้ทั้งล่าสัตว์เพื่อเขาและนำน้ำมาให้เขาเขาจัดให้มีเกมงานต่างๆและการแสดงในขณะที่เขานอนขี้เกียจและกินดื่มต่อไป
10: ตอนนี้เข้าแถวแล้วก็เดินผ่านต้นไม้กันซะเจ้ากบอย่ากระโดดโลดเต้นล่ะ
7: อร่อยไหมนะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน
4: ่มันเป็นแบบนี้หลายวันจิ้งจอกก็ยิ่งขี้เกียจกว่าเก่าแถมโลภมากขึ้นด้วย
10: ฉันอยากให้สัตว์ทุกตัวเล่นซ่อนหาแล้วฉันก็จะดู นี่แหละนะชีวิตของฉัน
4: เย็นวันหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเย็นวันอื่นๆในขณะที่จิ้งจอกกำลังอยู่ที่บัลลังก์บางอย่างผิดปกติก็เกิดขึ้นจิ้งจอกได้ยินเสียงหอนของจิ้งจอกตัวอื่นจากป่าข้างเคียงด้วยความกลัวเพราะเสียงพวกเดียวกันเขาเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ไหวจึงขานตอบอย่างดังด้วยเสียงธรรมชาติของตนโดยที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นเสียงหอนสิงโตและสัตว์อื่นๆจำได้ในทันทีว่าราชาที่แท้จริงก็คือจิ้งจอกไม่ได้มีอะไรที่มีค่าไม่ได้น่ากลัวไม่ได้วิเศษอะไรเขาไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างและความแตกซะแล้วและยังไงต่อล่ะพวกเขาสัตว์จิ้งจอกเข้าให้วิ่งไล่เขาไปที่แม่น้ำเขาว่ายน้ำไปและสีก็หลุดออก
7: ไอ้จอมโกหกถ้าฉันเห็นแกที่นี่อีกสักบ้านเลยฉันจะจัดการแกซะเลย
4: จิ้งจอกทั้งละอายแก่ใจและอับอายจึงหนีไปไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเขาร่อนเร่จากป่าสู่ป่าขี้เกียจไปทั่วแล้วก็ขอให้สัตว์อื่นยอมรับแต่เรื่องนี้ดันดังไปทั่วทุกคนรู้แล้วว่าเขาคือใครจิ้งจอกรู้แล้วว่าความโลภคือสิ่งอันตรายมันไม่มีทางลัดสำหรับงานยากหรอกค่ะ
2: ค่ะก็จบไปสำหรับนิทานสำหรับน้องๆ นะคะก็กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็มีข่าวแจ้งเตือนกันสักนิดนึงนะคะทางธนาคารกรุงไทยก็แจ้งกำหนดการในด้านของปิดปรับปรุงระบบในด้านของในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการก็แบ่งออกเป็น2รอบคือรอบแรกก็เมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะแล้วก็อีก1วันค่ะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้วันที่11ตุลาค คมนะคะแต่ว่าจะมีรอบช่วงอะไรแบบนี้คือวันพรุ่งนี้วันที่11ตุลาคมนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการให้บริการแล้วก็มีการปิดแอปชั่วคราวด้วยในด้านของเรียกว่าถ้าวันนี้นะคะใครทำธุรกรรมได้ก็สามารถที่จะไปทำกันได้เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะต้องใช้ในด้านของเงินทองอะไรแบบนี้นะคะก็ธุรกรรมในด้านของการฝากเงินถอนเงินการโอนเงินนะคะการรับโอนค่ะชำระเงินเติมเงินหรือไม่ก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางนะคะไม่สามารถที่จะให้บริการได้ชั่วคราวตามประกาศนะคะก็จะเป็นในด้านของกรุงไทยนะคะ ATM ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นแอปเป่าตังแอปถุงเงินนะคะกรุงไทยพร้อมเพย์ค่ะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นเครื่อง EDC ของกรุงไทยนะคะกรุงไทย Connect หรือไม่ก็เป็นกรุงไทยเขาเรียกว่าพรีเนมตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นระบบของอีคอมเมิร์ซตรงนี้ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าได้สำหรับแอปเป่าตังถุงเงินหรือไม่ก็ช่องทางอื่นข้างต้นอย่างที่บอกไปนะคะมีการประกาศระบุในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางกรุงไทยเน็ตตรงนี้ก็มีการระบุด้วยนะคะว่าปิดทั้งแอปทั้งระบบเขาเรียกว่าเป็นการปิดชั่วคราวค่ะก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็จดเบอร์กันไว้สักนิดนึงนะคะสอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะที่กรุงไทยเซ็นเตอร์นะคะก็ที่หมายเลข02-111-1111นะคะก็เรียกว่าเลข1นี่มีถึงด้วยกันตัวด้วยกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะทำธุรกรรมกันได้อะไรวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้บอกว่ามีการปิดระบบชั่วคราวก็ในช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าฝนตกน้ำท่วมสภาพอากาศตรงนี้ก็แจ้งเตือนการเฝ้าระวังน้ำท่วมทางภาคกลางจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะเฝ้าระวังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมี5เขตด้วยกันนะคะก็ฝนตกน้ำท่วมฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังน้ำแช่เลยตรงนี้ก็ทางภาคกลางนครสวรรค์เลยลงมาปริมาณฝนนะคะก็ลองดูนะคะว่าในภาพรวมบอกว่าปัจจุบันในเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังอยู่ในความควบคุมโดยภาพรวมก็มีแนวโน้มลดลงนะคะส่วนทางท้ายเขื่อนก็มีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็มีการเฝ้าระวังส่วนทางจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีหรือไม่ก็อ่างทองก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยส่วนผลกระทบปัจจุบันก็อยุธยาก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคะส่วนปทุมธานีนนทบุรีนะคะก็ยังคงที่อยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าปราจีนบุรีก็ 100% แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยหลายหน่วยงานก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกทมในพื้นที่เขาบอกว่าเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงก็จะแถวพหลโยธินนะคะใครเดินทางในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ต้องดูด้วยหรือไม่ก็พื้นที่ในเขตของมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายใหม่ก็มีการเฝ้าระวังนะคะเดินทางก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะจะเดินเรือหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นรถโดยสารอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนก็คงจะได้เห็นที่เขาเรียกว่าปู่แดงนะคะออกให้บริการรับประชาชนในหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าฝนตกแบบนี้เขาบอกว่าทางภาคเหนือนะคะก็อาจจะเจอในด้านของฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

0: ะฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังอะไรแบบนี้นะคะก็มีการแจ้งเตือนกันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นสั่งการทางกรมควบคุมโรคมลพิษนะคะมีการขออภัยนะคะกรมควบคุมมลพิษค่ะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามผลกระทบในด้านของมลพิษจากสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะในด้านของเชื้อเพลิงนะคะสถานที่เก็บสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายด้วยนะคะหรือไม่ก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอาจจะมีการผลกระทบสำหรับประชาชนนะคะในด้านของการเคลื่อนย้ายสารเคมีตรงนี้ที่มีการปนเปื้อนนะคะลงสู่น้ำท่วมขังตรงนี้หรือไม่ก็ระบบในด้านของการระบายน้ำคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมกับมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหรือไม่ก็ระงับเหตุโดยเร็วนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราเจออะไรแบบนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะหรือไม่ก็บอกกันไปได้ว่ามันมีสารปนเปื้อนมีคราบน้ำมันอะไรแบบนี้นะคะมีสารเคมีรั่วไหลหรือเปล่าที่สายด่วนของทางกรมควบคุมมลพิษ1650นะคะเป็นการแจ้งจับกับเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบแล้วก็ให้มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็วนะคะในพื้นที่ที่มันอาจจะเจอแบบนี้ด้วยแล้วก็ทางต่างจังหวัดบอกว่านะคะฝนตกหนักอะไรแบบนี้ทางโคราชนะคะมีไข้หวัดใหญ่ระบาดมีน้องนี่เสียชีวิตไป1รายซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณหมอจิระรุตก็บอกว่าเตือนชาวโคราชนะคะระมัดระวังมันอาจจะในด้านของมีสัญญาณเตือนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันอาจจะเป็นในด้านเขาเรียกว่ามันเป็นเคสดำนะคะระบบในด้านของอันตรายก็รีบส่งโรงพยาบาลระบบหายใจล้มเหลวนะคะเหนื่อยหอบไหมหายใจลำบากซี่โครงบุ๋มหรือเปล่าหรือไม่ก็ริมฝีปากใบหน้านี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวไหมภาวะขาน้ำนะคะไม่ปัสสาวะในนานเกิน8ชั่วโมงปากแห้งหรือไม่ก็ระบบของประสาทเนี่ยมันผิดปกติไม่รับประทานอะไรแบบนี้กล้ามเนื้อนะคะรุนแรงเขาบอกว่าอาจจะปวดหรือไม่ก็ปฏิเสธมีไข้ขึ้นสูงเนี่ยมันเกิน40องศาเซลเซียสไหมนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆทารกที่อายุต่ำกว่า3เดือนนะคะก็คือ12สัปดาห์ถ้ามีไข้รีบพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าอาการทุเลาแล้วกลับมานะคะส่งตัวได้ก็ลองดูนะคะว่ามันมีไข้ไหมมีตุ่มอะไรขึ้นหรือเปล่าก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เด็กที่กลุ่มเสี่ยงก็ควรที่จะได้รับเป็นยาต้านไวรัสทันทีที่มีการติดเชื้อตรงนี้ด้วยเพราะว่าหรือไม่ก็เด็กที่มีภาวะอ้วนนะคะก็ต้องดูด้วยแล้วก็เด็กเล็กโดยเฉพาะที่น้องๆ อายุน้อยกว่า5ปีก็จะต้องดูนะคะว่าอาการน้องนี้เป็นอย่างไรถ้ารุนแรงจริงๆนะคะไปส่งโรงพยาบาลหรือไม่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าน้องเป็นโรคประจำตัวนะคะปอดเรื้อรังหายใจโรคไตนะคะหรือไม่ก็เป็นโรคเลือดอะไรแบบนี้หรือน้องๆที่มีระบบในด้านของประสาทแล้วก็สมองนะคะโรคลมชักหรือไม่ก็สมองพิการเรียกว่าจะต้องดูเป็นพิเศษด้วยก็เป็นการเฝ้าระมัดระวังในด้านของหลากหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะเข้าถึงยากนะคะก็ปรึกษาเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นเบอร์ของคุณหมอก็ได้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ทางต่างประเทศบอกว่านะคะเหตุระทึกในช่วงของเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแจ้งกันสักนิดนึงนะคะว่าหลอดทดลองในด้านของกาฬโรคที่ไซบีเรียเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1รายแล้วก็มีการกักตัวนะคะเจ้าหน้าที่ถึง200คนก็จะต้องดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ทางด้านของกรมอนามัยโลกนะคะ WHO ระบุว่าแม้ว่าการระลอกเนี่ยมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็จริงแต่สามารถ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม60จังหวัดโดยเฉพาะกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้าน

0: านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่7ซึ่งวันนี้พื้นที่เสี่ยงครอบคลุมใน60จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ในวันที่10ถึง13ตุลาคมประเทศไทยอากาศจะแปรปรวนเนื่องจากปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งวันนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นทุกภาคกรมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม60จังหวัดในจำนวนนี้เกิดฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่11ตุลาคมพื้นที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ถึง13ตุลาคมจะกระทบในพื้นที่ภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
6: ต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สถานีสูบระบายน้ำประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง4เครื่องเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงหลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้น้ำในคลองและทางน้ำหลายสายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาดำบางจุดขุ่นข้นจนเกือบดำสนิทพร้อมส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นคือต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วขณะที่หลายจุดประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้แล้วรวมถึงเริ่มฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรได้นอกจากนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอื้ออำนวยยังสามารถรับน้ำดีเข้ามาช่วยเจือจางและชะล้างน้ำเสียในพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังได้ปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
8: แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาทำให้อาคารสั่นสะเทือนและมีสิ่งปลูกสร้างเสียหายประชาชนเร่งอพยพออกจากอาคารขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามิยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพายุเฮอริเคนอิซาเอียสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกคาดว่าจะขึ้นฝั่งใกล้เมืองแพซาโดลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3พร้อมทั้งอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดทอร์นาโดสหรัฐคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังนาวาเนเธมนาวีพินเลอดีตผู้พิพากษา ICC คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทรัมป์เผยปูตินตกลงส่งมอบดีเซลให้สหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมขณะคะแนนนิยมของทรัมป์ตกต่ำสุดขีดชาวอเมริกันไม่พอใจรัฐบาลที่ค่าครองชีพพุ่งจากราคาน้ำมันสูงสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
9: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: ร้านกำนันมานะ081
4: 808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: FM
1: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอูว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาได้เด็ดขาดหมอเขาทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
2: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
0: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
1: ถั่วต้มเลยครับ
0: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดมีอยู่4ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
1: โอ้โหไล่สองต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
2: จิตใจยาแปะไม่ใช่หัวใจ
1: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุหลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่
0: อขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
1: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
0: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก

0: และช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสารมนธรรมรัฐค่ะสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี2026ไทยถูกจัดให้อยู่ในเทียร์2ติดต่อเป็นปีที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ

0: นาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศเผยไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยศวัฒน์พงประภารายงานค่ะ
4: เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา1นาฬิกาหรือวันที่8ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเวลากรุงวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026หรือทิปรีพอร์ตซึ่งประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน188ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งไทยได้รับการจัดระดับอยู่ในเทียร์2เป็นปีที่5ติดต่อกันโดยรายงานสะท้อนพัฒนาการที่สำคัญที่รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนภารกิจกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์การดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของไทยหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้กระทำผิดในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสำหรับเทียร์2คือกลุ่มประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างสมบูรณ์แต่มีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการแก้ไขปัญหายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: หากยังไม่รู้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะไปทำบุญชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนไปติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
5: หากเอ่ยถึงเทศกาลกินเจที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสายบุญและสายกินทั่วประเทศต้องมาที่นี่กับเทศกาลกินเจเยาวราชเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับเยาวราชเขาจัดงานเทศกาลกินเจช่วง9ถึง18ตุลาคม2569เริ่มที่ไฮไลท์พิธีเปิดในวันที่10ตุลาคมช่วง4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มที่บริเวณตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกถนนลำพูนชัยพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชซึ่งจะเริ่มขบวนจากฝั่งวัดมังกรมุ่งหน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติส่วนสายกินต้องเตรียมท้องให้พร้อมเพราะตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดเจหลากหลายเมนูกว่า100ร้านค้าทั้งเมนูคาวและหวานมีให้เลือกชิมกันแบบจุใจส่วนสายถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดเพราะถนนเยาวราชจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้เป็นอย่างมากจิจะไปเที่ยวขอบอกว่า9ถึง18ตุลาคมนี้ใครที่กำลังมองหาพิกัดเที่ยวกรุงเทพที่ได้ทั้งทำบุญชมวัฒนธรรมและตะลุยชิมอาหารอร่อยอร่อยปักหมุดไว้เลยที่เทศกาลกินเจเยาวราช2569รับรองว่าเสน่ห์ของเทศกาลกินเจครั้งนี้จะทำให้คุณนั้นได้ทั้งความสนุกแถมได้บุญกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับ
6: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ร้านกำนันมานะ
9: 0818088009
8: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆ

0: ต้องเป็น
1: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมี

0: น้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำคือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดการระบายน้ำอย่างเต็มที่และเมื่อน้ำเริ่มลดลงก็ต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่ได้รวมทั้งการทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งส่วนพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่มีฝนตกขอให้มีการเตรียมพร้อมรวมถึงปฏิบัติงานประสานงานต่างๆให้สำหรับเงินเยียวยาก็ต้องเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และเร่งการสำรวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องอย่างไรก็ตามในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เพื่อสอบถามว่าต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การทำงานทั้งหมดนั้นเกิดการบูรณาการให้กับประชาชนอย่างเต็มที่การเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติณบ้านป่าเกี๊ยะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปได้จัดขึ้นในพื้นที่บ้านป่าเกี้ยหมู่18ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมมีจุดเช็คอินพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติจริงจำนวน13โปรแกรมเช่นโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรไฟเหล็กคมภูมิปัญญาตำข้าวเล่าวิถีชุมชนปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าวิถีอาหารวิถีชนเผ่าสารไม้สารใจวิถีคนวิถีป่าสีสันเทศกาลชนเผ่าวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่พื้นนาและวรรณเกษตรใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเน้นการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารเปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในชุมชนให้สามารถรองรับผู้มาเยือนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยความภาคภูมิใจและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจัตรารายงาน
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
7: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอน

0: ขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติแล้วคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็มีงบประมาณให้งาน2 งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
1: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
0: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆแค่ถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและ2 ครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพงๆ
1: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
0: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์น่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตะลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
1: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
0: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดี ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
1: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้

0: รนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: เสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำทางนี้ระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังสามารถใช้บัตรที่สามารถรองรับระบบดังกล่าวแต่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในทันทีโดยจุดที่ต้องการดำเนินการคือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้แบบแรปบิดทางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการหารือถึง

0: การเชื่อมต่อของระบบ EMV ให้ทันในวันที่1มกราคม2570เพราะสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญเช่นสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: มีรายงานเกิดเหตุลิฟต์สลิงขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงวางบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์เขาให้ความช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
2: การประท้วงของนักเรียนมัธยมฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องปฏิรูประบบการศึกษายังยืดเยื้อต่อเนื่องจนเกิดการปะทะกับตำรวจมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมหลายร้อยคนได้การประท้วงยังลุกลามบานปลายในหลายเมืองอังกฤษจับชาวลัตเวีย2คนบุกรุกฐานทัพอากาศโมสเวิร์ธในเทศมณฑลเคมบริดจ์เชอร์ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐและนาโต้หลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจนสหรัฐต้องถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดบีวันที่ประจำการอยู่ที่นั่นออกไปเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคปอดจากหลอดทดลองที่แตกในห้องแลบของสถาบันป้องกันกาฬโรคในแคว้นเออร์คุสขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามีความเสี่ยงระดับต่ำต่อประชาชนทั่วไปวิกฤตหมอกควันรุนแรงที่เชื่อมโยงกับไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรในอินโดนีเซียทำให้มาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายรัฐขณะที่สิงคโปร์มีค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงนาวานีเดมนาวีพินเล่ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ไปครองสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ร้านกำนันมานะ
6: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลือจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็เท่านั้นแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะเพราะติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้นน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
2: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเช้านี้นะคะขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงวันนี้เพราะว่าช่วงเช้าเราผ่านมาแล้วเนาะเราเดินทางมาจนถึงครึ่งวันแล้วนะคะเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะคุณผู้ฟังร่วมงานมหกรรมในความทรงจำที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้เห็นตัวอย่างการสร้างอาชีพและรายได้ที่เกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั่นเองค่ะนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศพร้อมกับชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการได้แก่นิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะนิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเปิดพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของกาแฟชาและโกโก้จากผู้ประกอบการกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันว่าเวิร์กช็อปค่ะคุณผู้ฟังรวม16วิชาด้วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในขออภัยนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่โดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มสเตย์จังหวัดลำพูนหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลาโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจด้วยนะคะก็คือหลักสูตร Farm to Table โดยอาจารย์อัน ชรีอัศวิมลออร์แกนบายสมาร์ทไนฟาร์มจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้สำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้อยากจะเรียนรู้นะคะก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะนั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะในวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์และตั้งแต่เวลา14นาฬิการ่วมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาเพื่อร่วมถ่ายทอดความผูกพันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัลกิจกรรมมิวเซียมพอยต์และกิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมเท่านั้นนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะผู้ร่วมงานสามารถเข้าชมเรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพร้อมเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้านะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อเรียนรู้ที่มาของสินค้าและแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้และส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างประโยชน์แก่สังคมกิจกรรมนี้นะคะระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025292212-3025292212-13ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะกิจกรรมเข้าฟรีด้วยนะคะไปร่วมกันได้นะคะไปต่อกันที่สำนักพระราชวังได้ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะมีการวางพวงมาลาและถวายสักการะ2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1นั่นก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่2นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะคะกรุณาลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้มีการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบขออภัยค่ะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติกันได้นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการตามที่ดิฉันได้พูดคุยกันไปได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมากันบ้างหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าบ้านฉันก็ท่วมบ้านคุณก็ท่วมแต่ทำไมเราสองบ้านถึงได้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดนะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยล่าสุดทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขายืนยันนะคะว่าทางโทรศัพท์ในรายการคนชวนข่าวทาง TNN ช่อง16ค่ะว่ามีการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะกรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลเขาได้มีการจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมจ จะยังใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมยังคงใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนั่นก็คือ 9,000 บาทค่ะบ้านไหนที่ถูกน้ำท่วมถึงแม้จะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินจะมีการประเมินแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามจริงแต่จะต้องรอให้น้ำลดก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะที่คนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปแม่น้ำจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันหากติดอยู่ในพื้นที่เกิน7วันค่ะส่วนกรณีน้ำท่วมนะคะที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปตรงนี้จะต่างออกไปนะคะเพราะกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็หมายความว่าหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายเพิ่มเติมนะคะตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและความและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับเงิน 2 ล้านบาทในกรณีทุกพลภาพได้สูงสุดนะคะ 300,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับระบบประกันภัยนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมนะคะประมาณ30ล้านครัวเรือนและแม้เป็นบ้านไม่มีเลขที่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทประกันนะคะจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569ใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมนะคะรับเบื้องต้น 10,000 บาทในส่วนของ1,000 บาทเนี่ยรวมค่าความเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่เงินที่ได้รับอาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบและเกิดภัยคนละช่วงเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้สงสัยแน่ๆเราก็เลยนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะกลับเข้ามาในกองทัพบกกันบ้างกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3นะคะมีความประสงค์ที่จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพภาคที่3ค่ะก็จะมีในส่วนของกรมทหารพรานที่31จำนวน53อัตรานะคะกรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35ค่ะจำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่31นะคะจำนวน5อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่32จำนวน5อัตราเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยมีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตรำนะคะการปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทหารพรานชายค่ะผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีและไม่เกิน30ปีทหารพรานหญิงผู้สมัครต้องเป็นสตรีที่โสดนะคะไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีค่ะสำหรับท่านใดที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่อันนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้นะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สามารถสมัครได้ด้วยตนเองค่ะที่กรมทหารพรานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานสมัครได้ในช่วงวันเวลาราชการนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นไม่เว้นอ๋อขออภัยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะโทรเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ055-241-842ย้ำอีกครั้งนะคะ055-241-842ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้โดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติวันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเลยนะคะเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีก็เราอาจจะพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติหรือว่าผู้พันปิ่นเนี่ยเขาก็จะมานะคะไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเราจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะมาเติมสาระน่ารู้กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสั้นๆกันกับคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดกันในเรื่องพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทค่ะเคยไหมคะอยากจะเตือนภัยอยากจะรีวิวหรืออยากจะแชร์พฤติกรรมใครสักคนด้วยความจริงแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นจำเลยในศาลซะเองหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าพูดความจริงไม่ผิดกฎหมายแต่ความจริงในทางกฎหมายมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพูดแบบไหนถึงจะไม่ผิดหมิ่นประมาทด้วย4ข้อยกเว้นนี้1. เป็นการป้องกันตนหรือส่วนได้เสียของตนเพื่อความชอบธรรมถ้าคุณพูดหรือเขียนข้อความเพื่อปกป้องสิทธิ์ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของตัวเองเช่นการเล่าให้เจ้าหน้าที่รัฐฟังว่ามีคนมาเป็นชู้กับพ่อของเรากลัวว่าพ่อจะโดนหลอกเอาทรัพย์สินของครอบครัวไปเพื่อขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทนะคะเพราะถือว่าเป็นการป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมแต่ถ้าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่นในลักษณะประจานให้อับอายแบบนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ 2. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบภาษีหรือเจ้าหน้าที่เขียนรายงานผลการสอบสวนบันทึกความเห็นทางวินัยหรือรายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีข้อความที่ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงถ้าทำโดยสุจริตและอยู่ในขอบเขตหน้าที่ก็ไม่ผิดหมิ่นประมาทค่ะ 3. ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหากสิ่งที่คุณพูดเป็นการวิจารณ์ติชมหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจต่อกิจการหรือบุคคลใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีอคติส่วนตัวสามารถทำได้นะคะเช่นรีวิวร้านอาหารตามรสชาติจริงอาหารไม่อร่อยได้รับการบริการไม่ดีแต่จะต้องไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะหรืออย่างเช่นการเตือนภัยมิจฉาชีพในสังคมเพื่อให้คนอื่นระวังตัววิจารณ์นโยบายของรัฐบาลอย่างมีเหตุผลหรือแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือการประชุมเช่นสื่อมวลชนรายงานคดีที่ศาลพิจารณาโดยเปิดเผยสรุปแถลงการการประชุมสภาท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนเข้าฟังหรือการเผยแพร่การประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นถ้าการพูดความจริงกระทำโดยสุจริตและเข้าข้อยกเว้นตาม1ใน4ข้อนี้ผู้พูดจะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเลยค่ะแต่ระวังให้ดีๆนะคะกฎหมายวางหลักต่อไปอีกว่าแม้จะเป็นข้อความที่ผิดหมิ่นประมาทไม่เข้าข้อยกเว้นทั้ง4ข้อนี้แต่ถ้าผู้พูดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนี้สังเกตคำพูดให้ดีๆนะคะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีความผิดเหมือนอย่างกรณีที่เข้าข้อยกเว้น4ข้อแต่กฎหมายใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษนั่นก็แปลว่าการพูดความจริงที่หมิ่นประมาทไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิดกล่าวคือมีความผิดเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะ ยกเว้นแต่เรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นพวกเรื่องชู้สาวแบบนี้ต่อให้เป็นเรื่องจริงพูดไปก็ผิดหมิ่นประมาทได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถ้าการใส่ความนั้นเป็นการโพสต์ในสื่อโซเชียลที่ประชาชนเข้าถึงได้แบบนี้ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทธรรมดานะคะแต่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งจะมีโทษหนักกว่าการหมิ่นประมาทธรรมดาอีกค่ะสรุปสั้นๆหมิ่นประมาทพูดความจริงมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแบบนั้นผิดหมิ่นประมาทค่ะแต่ถ้าการพูดความจริงนั้นเข้าข้อยกเว้น4ข้อแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทและไม่ต้องรับโทษเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยสโลแกนพูดความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีคติส่วนตัวไม่หยาบคายเท่ากับรอดปลอดภัยค่ะมิฉะนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเสียหายหรือติดคุกแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของเพจการไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าในช่วงนี้พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีค่ะเพื่อที่จะแอบปลอมบัญชี LINE เพื่อมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะคะระบุข้อมูลว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างบัญชี LINE ปลอมค่ะเป็นการแอบอ้างนำตาสัญลักษณ์หรือว่าชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart LINE นะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.ไปใช้ในการติดต่อประชาชนอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะคะว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลแนะนำจุดสังเกตพวกข้อมูลทางการเงินรหัส OTP หรือส่งลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก App Store หรือว่า Google Play โดยเด็ดขาดวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือ LINE Official Account ของจริงบัญชี LINE ทางการของการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะต้องมีชื่อว่าMEA Thailand มีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับอยู่ที่หน้าชื่อเท่านั้นบัญชีที่ไม่มีสัญลักษณ์โล่รับรองหรือใช้บัญชีบุคคลทั่วไปถือว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะการตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้าชำระค่าบริการหรือการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะคะผ่านช่องทางหลักของ MEA นั่นก็คือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันApp Store Google Play เท่านั้นหรือที่เว็บไซต์ของ eservice.mea.org

www.awr.th ค่ะเพราะฉะนั้นหากพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะพบเห็นข้อความหรือบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยให้ปฏิเสธตามคำเตือนนะคะให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือปฏิเสธไปเลยไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินที่สำคัญต้องกดรายงานปัญหาด้วยค่ะแล้วก็บล็อกไปเลยนะคะบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ติดต่อได้ที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและมาต่อกันที่เรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม10ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9รวม9วัน9คืนค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจะมีการจัดงานนะคะเทศกาลกินเจภูเก็ตซึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยธงสีเหลืองของเทศกาลกินเจภูเก็ตประเพณีกินผักนะคะที่คนภูเก็ตสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีตลอดช่วงเทศกาลกินเจแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีแห่พระโดยในวันที่18ตุลาคมคือวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจค่ะจะมีการส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต้นะคะที่หน้าเสาโกเต้งเวลาประมาณ 22:30 เพื่อกลับสู่สวรรค์หลังจากนั้นนะคะจะมีพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต้นะคะเมื่อขบวนส่งพระออกพ้นประตูไฟทุกดวงในอาร์มต้องดับสนิทและปิดประตูใหญ่จุดชมขบวนพิธีส่งพระจะเริ่มจากถนนเพศกษัตรีต่อเนื่องไปจนถึงถนนภูเก็ตจนไปส่งออกทะเลที่สะพานหินทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีถือศีลกินผักนะคะจังหวัดพังงาด้วยระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมที่ศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่ท่านเข้าพัก50โรงแรมพื้นที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมก็รับไปเลยค่ะเสื้อกุยเฮงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนได้ก่อนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook TAT ภูเก็ตนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่กองทัพบกนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกขอเชิญชวนข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่33เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคุณสมบัติทั่วไปค่ะจะต้องเป็นผู้คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมมีอายุ 40-55 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกมีจิตอาสาแล้วก็มีความพร้อมเสียสละส่วนรวมนะคะโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะคะท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่หมายเลขโทรศัพท์022415627ภายในวันและเวลาราชการค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลพีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ที่ถนนข้าวสารโดยห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแค่เพียง100เมตรการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าสถานบันเทิงโอเคบาร์มีการเปิดให้บริการเกินเวลาและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและจากการตรวจค้นร้านดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด200กว่าคนในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี20คนตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวเป็นสีม่วง31คนมีเยาวชนเข้าใช้บริการที่ตรวจพบสารเสพติดอีก4คนและนอกจากสารเสพติดแล้วยังไปพบบุหรี่ไฟฟ้าและอาวุธปืนด้วยนอกจากนี้ยังพบข้อมูลในสมุดบัญชีของร้านระบุถึงการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานเป็นยอดรวมประมาณเดือนละ 180,000 บาททุกเดือนซึ่งร้านนี้เปิดให้บริการมานานกว่า2ปีโดยจะขยายผลว่ามีหน่วยงานใดรับเงินจากร้านนี้บ้างและข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นยังระบุด้วยว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทั้งนี้กรมการปกครองจะเตรียมเสนอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งปิดสถานประกอบการทันทีเป็นเวลา5ปีและได้แจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานส่งสืบสวนต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนเยาวชนที่ตรวจพบสารเสพติดจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศแถลงประธานาธิบดีสมาพันธ์ทรัสสวิทและประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสหรัฐนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็น

0: เจ้าภาพประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า190ประเทศรวมกว่า 15,000 คนและในห่วงของการประชุมดังกล่าวจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศได้แก่ประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตและภริยาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตในรอบ22ปีและเป็นการเยือนในโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตในปีนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆทั้งการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยโดยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศไทยยศวัฒน์พงษ์ประภาสดำเนินครับ
1: ปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและคลองละบมมีระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงทุ่งนาที่ยังคงมีน้ำเน่าเสียตกค้างในอำเภอบ้านโพอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอบางคล้าและฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับถนนสาย3121บางคล้าแปลงยาวระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งตลอดเส้นทางแล้วยกเว้นช่วงพื้นที่ต่ำระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากตลาดบางบ่อมุ่งหน้าสี่แยกบางคล้าบริเวณใกล้วงเวียนสี่แยกบางคล้าซึ่งยังมีน้ำท่วมขังจนรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามสถานการณ์คลี่คลายลงอย่างมากระดับน้ำลดลงจนใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
2: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ
5: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีคำสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเส้นปงบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารและกปภขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยช่วงกันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจอ้างไม่พบความผิดปกติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันนี้คือวันที่10ตุลาคมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการทั้งที่สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโดยขณะนี้ได้สั่งปิดสถานบันเทิงแล้วพร้อมสั่งย้ายตำรวจ5ตำแหน่งหลักของโรงพักหรือ5เสือไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณีที่พ่วงกับการอาจถูกผู้ใต้บังคับบัญชาปกปิดข้อมูลหรือไม่นั้นยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกรณีตำรวจสน.ดอนเมืองและกองบังคับการตำรวจนครบาล2บุกจับบ่อนพนันในหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเป็นการดำเนินการหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและมีการวางแผนก่อนการเข้าจับกุมพร้อมยืนยันว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายและพยานหลักฐานโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รัฐบาลยืนยันกปภ.ไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยเป็นผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69คุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยตามเงื่อนไขถึงวันที่30พฤศจิกายน2569รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสาวพลทะเลกล่าวว่ามาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่อาศัยและอื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดคือ1เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2500

0: 1969กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2คือผู้ประสบภัยเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน3เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคมกปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับประชาชนในพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้รัฐบาลเชิญชวนนำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนณสำนักงานกปภ234สาขาและจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่น78แห่งทั่วประเทศสารทานเหพิพัฒน์รายงานครับ
1: ปิดท้ายที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา17นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
2: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ย.ชวนประชาชนร่วมเทศกาลกินเจประจำปี2569เลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและระมัดระวังสารปนเปื้อนในอาหารคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากงดบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารจากพืชการเลือกอาหารเจให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยแนะเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูปที่มีฉลากถูกต้องตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เลือกผักผลไม้สดใหม่และล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนพร้อมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเทศกาลควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งนี้อย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังสารปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: บรรยากาศการกินเจวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักแม้ร้านจำหน่ายอาหารเจปีนี้เปิดจำหน่ายน้อยลงส่วนที่ขายดีก็จะเป็นร้านรายย่อยในตลาดสดคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
4: ที่ตลาดใต้หน้าศาลเจ้าปุ่นทุกกงมาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารสดพืชผักผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกวันแต่ที่จะมีประชาชนก็มาซื้อมากหน่อยก็เห็นจะเป็นร้านที่ติดธงสีเหลืองหรือว่าธงเจที่มีสัญลักษณ์ว่ามีอาหารเจจำหน่ายทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารประเภทของกินทั่วไปเช่นร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋ทอดคนจะมุ่งซื้อกันถึงขนาดต้องต่อคิวส่วนร้านที่จำหน่ายอาหารประเภทกับข้าวปีนี้ก็ได้ทำอาหารประเภทรับประทานง่ายๆมีผักล้วนๆเป็นส่วนผสมจะขายดีกว่าและเป็นการลดต้นทุนที่ต่ำลงด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะวัสดุการประกอบอาหารปีนี้แพงขึ้นแต่ราคาขายอาหารโดยรวมทุกๆร้านก็จะยึดในราคาเดิมเข้าไว้ไม่ขึ้นราคาทำให้ขายหมดตั้งแต่ช่วงของการเปิดร้านไม่ถึง2ชั่วโมงส่วนร้านเต้าหู้และร้านเผือกทอดก็ขายจนหมดเกลี้ยงเพราะคนนิยมซื้อไปรับประทานกันในช่วงของเทศกาลกินเจในวันแรกถึงแม้ว่าเผือกจะหายากแต่ก็ยังขายในราคาเดิมเอาใจลูกค้าและคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะขายตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงที่ขายดีสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์สุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมสกัดจับกุมชายชาวจีน5คนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่งานสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหมวดราชตระเวนป้องกันที่3กองร้อยทหารราบที่1411เจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าตรวจชายแดน31และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจับกุมชายชาวต่างชาติเป็นสัญชาติจีนจำนวน5คนซึ่งเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยหมู่10ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงมีการส่งดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตโดยได้มีการดำเนินการตามม.22 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานพุทธศักราช2565และมีการนำส่งเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุแป้นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
3: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนอกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขน่ะจริงแต่เด็ดน่ะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดน่ะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเอาปิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคงจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนะมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.เผยน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครขณะฉะเชิงเทราระดับน้ำในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีน

0: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปอพอเผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเกิดขึ้น21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอยู่ที่104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135,377 ครัวเรือนคิดเป็น 3,100,000 กว่าคนขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นที่ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเข้าท่วม8อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวมอยู่ที่75ตำบล673หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 54,000 กว่าครัวเรือนส่วนในพื้นที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังคงทรงตัวนอกนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างไรก็ตามปภ.ยังคงเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ตำรวจบุกค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวจำนวน3รายและจากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าทั้ง3รายมีการเดินทางเข้าออกประเทศหลายครั้งโดยในแต่ละคนจะมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติจึงน่าเชื่อว่าเป็นการใช้เพื่อหลบเลี่ยงตัวตนและยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีบริษัทต่างๆที่ถือครองที่ดินจำนวนมากและเกี่ยวพันไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นอีกหลายแห่งซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นนอนมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวน94หลัง95บริษัททั้งยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีประกาศตำรวจสากลสีแดง2คนและมีหมายจับศาลอาญาพระขนง1คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองและวิเคราะห์จนพบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีมีจำนวน95บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม94แปลงเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า 6,000 ล้านบาทเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้11คนประกอบด้วยสัญชาติจีน10คนและสหรัฐอเมริกา1คนณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงาน
5: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081 808 8009 081

0: 808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาค่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาค่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังไงติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

the night.

0: 94.5
1: MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพพอออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปลรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: จับตาค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างตะวันออกตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลเจออากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนเตรียมรับ

0: รัฐมนตรีนัดผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกแผนเผชิญเหตุรับมือฝนน้ำหลากช่วง 2-3 เดือนนี้พร้อมเร่งรัดสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาประชาชนโดยเร็วรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติทันทีรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank รับชมฟรีผ่านเว็บไซต์ World Bank Live 12ตุลาคมนี้เปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ตำรวจบุคคล4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับย่านข้าวสารอยู่ห่างจากสถานีตำรวจชนะสงครามแค่100เมตรเปิดเกินเวลาเสพยาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบข้อมูลเจ้าของร้านเป็นภรรยาตำรวจนายหนึ่งและมีการจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทขณะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้ากรุเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจตรวจอ้างไม่พบความผิดปกติส่วนบ่อนพนันย่านดอนเมืองยันไม่มีนักการเมืองเอี่ยวเศรษฐวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ทนโพสต์กลางดึกเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดคนที่ร่วมทำร้ายตนเองหลังถูกย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีย้ำอย่างเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรักพี่น้องฝ่ายปกครองในอำเภอบ้านสร้างทุกคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับกำชับงานเร่งด่วนปราบปรามภัยคุกคามทลายบ่อนอบายมุขการพนันค้ามนุษย์หากปล่อยปละละเลยผู้บังคับการผู้กำกับการในพื้นที่เจอย้ายด่วนภายใน24ชั่วโมงเกิดเหตุลิฟต์ขนของภายในบริษัทขนส่งซอยสาธุประดิษฐ์34ร่วงกระทันหันสาววัย47ปีก้าวเท้าเข้าลิฟต์ขาเดียวร่วงตามถูกลิฟต์หนีบศีรษะเสียชีวิตส่วนชายอีกคนที่เข้าไปก่อนบาดเจ็บรัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำเริ่ม1มกราคม70ช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางให้ง่ายขึ้นลดภาระค่าเดินทางของประชาชน
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของบุญเลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแปะเนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองก็นึกว่าเออชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้อกกับมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: ลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: นี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอุกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
5: น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะ
4: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยน

0: อคุณออกกำลังสสสขอสนับสนุน
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสานความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
2: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
1: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
2: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
1: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้องน้อยค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะพอเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
2: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
1: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5 อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300 กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400 กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60 แห่งละต่างประเทศมา5 ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
2: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี
2: ้กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: ตกนั่นเองนะครับผมก็กรมอุตุนิยมวิทยาสั่งจับตามองในช่วงนี้นะครับมีประกาศเตือนก็คือตั้งแต่วันที่9และจนถึง13 ตุลาคมจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดพร้อมกันครับ
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมดีเงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ย หัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: โซฟาหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับผลพวงจากการที่มหาดไทยลุยทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารใกล้สน.ชนะสงครามครับทำให้ล่าสุดมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด้งเข้ากรุตามระเบียบครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ฟังตี3เลยครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าสิงห์เผด็จศึกก็เข้าไปตรวจสอบสถานบริการที่ถนนข้าวสารนะร้านตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคาร2ชั้นจุดนี้เนี่ยเปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจนถึงเกือบรุ่งเช้าอ่ะนะแล้วพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเจอเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีหลายคนเลยนะครับใช้บริการอยู่ที่นั่นสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับลูกค้าด้วยพบนักท่องเที่ยว102คนในจำนวนนี้มีผู้ที่อายุต่ำกว่า30มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี30คนอายุต่ำสุดที่เจอ15ปีเท่านั้นนะครับเจอ1คนผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด31รายนะครับแล้วในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี4รายพนักงานเป็นดีเจ2รายจากการสืบสวนพบว่ามีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานนะครับเดือนละเท่าไหร่ทราบไหมเดือนละกว่า 177,000 บาทครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับนอกจากนี้สำนักงานเขตพระนครเคยมีคำสั่งให้สถานบริการแห่งนี้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569แล้วเนื่องจากว่าพบความเสี่ยงด้านสาธารณสุขความปลอดภัยและอัคคีภัยนะคือเข้าไปเที่ยวที่นี่ทั้งไม่สะอาดแล้วก็เสี่ยงนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนได้แต่สถานบริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1เพื่อให้คณะกรรมการในการไต่สวนคดีนี้ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมนั่นเองนะครับทั้งนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับแห่งนี้ตอนตี3แต่ว่าก่อนหน้านี้ตี1เนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งที่ตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนี่สิครับผิดปกติมหันต์เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรทำไมถึงบอกว่าไม่พบความผิดปกติแล้วหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปครับแหมมันก็ชัดเจนแล้วนะครับก็พบว่ามีการส่งสวยให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตอนตีหนึ่งไม่พบอะไรแต่ว่าพอผ่านมาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับตีสามนะท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปนะท่านอธิบดีลงไปเจอเลยนะครับอีกกรณีนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2ได้บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองครับพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเพิ่งเปิดให้เล่นเจ้าหน้าที่จึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะว่าบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปดำเนินการตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนให้รอบคอบครับส่วนบ่อนดังกล่าวจะมีนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวข้องหรือไม่ประเด็นนี้พลตำรวจโทสยามเนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าจะมีบุคคลใดเกี่ยวข้องก็ตามตำรวจก็จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับหวังว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนนะครับเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับอีกคดีครับท่านผบตร.นำทีมเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95บริษัท พลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าตรวจค้น17จุดแล้วก็มีการออกหมายจับบุคคลต่างด้าวจำนวน86หมายนะครับหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนนะครับท่านผบตรเนี่ยบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการได้แก่โครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทถือครองโดยนอมินีคนไทยแล้วก็พบผู้ต้องหาถึง96คนนะครับพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว95คดีมีการประสานปปง.ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยเนื่องจากว่าพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบ้านพร้อมที่ดินกว่า 6,000 ล้านบาทครับผู้ต้องสงสัยที่น่าสนใจก็คือนายหลี่เฉาเขาคนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อปี2560ตอนนั้นนายหลี่ยังไม่มีหมายแดงจากประเทศจีนก่อนที่จะไปก่อคดีที่ประเทศจีนในคดีฆาตกรรมครับแล้วคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อยู่ในเมวดีและชเวกโกโกนะฝั่งเมียนมาหลังจากก่อคดีแล้วนายหลี่ไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้จึงตัดสินใจไปที่กัมพูชาไปทำพาสปอร์ตครับโดยใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์โอ้ไปตีเป็นเงินไทยสูงถึง 2,800,000 บาทครับแล้วก็ถือหนังสือเดินทางแคมโบเดียเนี่ยนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านและที่ดินโดยผ่านต้นน้ำคือบริษัทนะเป็นธุระจัดหาให้นอกจากนี้ครับก็พบว่าคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายหลี่คนไทยคนนี้เนี่ยแจ้งว่าไม่ทราบในรายละเอียดอ้างว่าแค่ได้เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์เท่านั้นคาดว่าอาจมีการนำเอกสารหลักฐานของเขาไปใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังพบอีกคนหนึ่งนะชื่อว่านายเฉินคนนี้เนี่ยถือหนังสือเดินทางหลายประเทศเลยมีทั้งหนังสือเดินทางจีนตุรกีและกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายท่านพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแต่เขาเนี่ยใช้ไทยเราเป็นพื้นที่ลี้ภัยและถือครองทรัพย์สินโดยบ้านทั้ง94หลังที่ตำรวจเข้าอายัดในวันนี้รวมถึงการออกหมายจับและการเข้าจับกุมต่างๆเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อบ้านตามโครงการหมู่บ้านหรูต่างๆในกรุงเทพมหานครรวม4โครงการด้วยกันทั้งหมด94หลังแล้ว94หลังนี้พบความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนซี่ขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อบ้านตามโครงการต่างๆครับส่วนจะมีทนายความคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงคนไหนไปอยู่ในสำนักงานกฎหมายที่ช่วยเครือข่ายนี้หรือไม่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารอก่อนนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนนะครับว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวรอฟังกันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับได้เกิดเหตุสลดครับอันนี้น่ากลัวมากเลยเป็นเหตุการณ์ลิฟต์ส่งของสลิงขาดครับเป็น อาคารอยู่ย่านสาธุประดิษฐ์34แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็อาการสาหัสอีก1รายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สน.บางพงพางครับภายในขนส่งเอกชนเบนโตเดลิเวอรี่อยู่ซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงบางพงพางเขตยางนาวาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอาคาร2ชั้นที่บริเวณหน้าลิฟต์ส่งของขนาด2ตันพบศพของนางสาวอลอนอายุ49ปีตรวจสอบที่ตัวลิฟต์พบว่าสลิงด้านบนเนี่ยขาดแล้วก็ในที่เกิดเหตุยังมีคนงานชายอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคือขาขวาเนี่ยหักเลยหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับจากการตรวจสอบภาพของกล้องวงจรปิดชั้น2นะครับโหยแอบน่ากลัวของผู้ฟังคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานชายเขาเข็นรถใส่กล่องสินค้าเข้าไปในลิฟต์นะครับคนงานชายเนี่ยเข้าไปในลิฟต์ก่อนนะส่วนนางสาวอลอนเนี่ยเธอช่วยดันรถเข็นเข้าไปในลิฟต์ จังหวะที่เธอก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์เนี่ยจังหวะก้าวเข้าไปได้ครึ่งตัวเนี่ยเป็นจังหวะที่สายสลิงลิฟต์ขาดพอดีตึงอะไรเงี้ยก็ร่างผู้เสียชีวิตนั้นก็เลยถูกทับนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บนะครับให้อาการหายดีโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงเจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยมันต้องตรวจสอบบ่อยๆมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อคนทำงานต่อชีวิตและร่างกายของเขาเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับพักกันก่อนคู่เดียวครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: 19:48 กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกจังหวัดครับเตรียมรับฝนระลอกใหม่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยนะครับท่านนายกกำชับนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงนี้ฝนก็จะตกหลากหลายพื้นที่แล้วภาคใต้เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าฝนของเขาแล้วนะครับจังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ่านเป็นปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับแต่ภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเจอฝนตกหนักนะอาจจะมีฝนตกแช่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็เป็นห่วงบอกว่าติดตามพร้อมรับมือเลยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ครับแล้วก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนครับนายกกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ตามที่คาดกันไว้เชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการดูแลประชาชนโดยอาศัยข้อมูลจากทุกหน่วยงานและประสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนนั้นต้องครอบคลุมถึงการทำให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยจัดการขยะการฟื้นฟูระบบน้ำและไฟฟ้าการใช้เส้นทางและสาธารณูปโภคได้อย่างตามปกติตลอดจนการเข้าถึงเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเร่งสำรวจส่งรายชื่อมายังปภ.โดยเร็วนะครับจะได้โอนเงินให้กับประชาชนนั่นเองครับนอกจากนี้ไปดูสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีหน่อยครับท่านนายกสั่งเลยนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลค่ายทหารและโรงพยาบาลของกองทัพที่มีศักยภาพรองรับโดยให้กระจายผู้ป่วยตามความพร้อมของแต่ละแห่งไม่กระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจักรพงษ์เพียงแห่งเดียวลดความจำเป็นในการเปิดโรงพยาบาลสนามต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมและเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาในสถานที่ที่มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ครับส่วนฉะเชิงเทราก็ยังคงน่าห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำยังท่วมหนักอยู่เลยคุณผู้ฟังชาวบ้านริมคลองกลางหลังสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจุดนี้จุดสำคัญครับในการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชนประทานเดือดร้อนหนักก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมขังนานกว่า2 สัปดาห์มีการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนสูบผ่านสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โดยมีการนำท่อสูบน้ำพญานาคของชาวบ้าน6 เครื่องมาสมทบกับเครื่องสูบน้ำของสถานีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 20 เซนติเมตรส่วนผลไม้จมน้ำบ่อกุ้งเสียหายชาวบ้านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาชะลอการสูบน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมให้เร่งระบายในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดลงก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่อื่นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เสียสละนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว 48,600 ครัวเรือนคิดเป็นประมาณ 12% ของจำนวนครัวเรือนที่คาดการไว้ก็ถือว่าเริ่ม โอนไปบ้างแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยนะโดยงบประมาณอย่างก็ต้องใช้อย่างรอบคอบถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบได้ครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมประมาณ97ชุมชนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนริมคลองครับทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากการที่กทม.ถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านนะครับทั้งจากด้านปทุมธานีนครนายกนะทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้ตลอดจนการรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับกรุงเทพมหานครก็ติดตามการผันน้ำฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารและพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานาน15วันแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะสำหรับหมู่บ้านฟลอราวิลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,800 ครัวเรือนครับหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยกับปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ระยะแรกและการระบายน้ำก็ช้าเพราะว่าติดข้อจำกัดของเส้นทางการระบายน้ำและปริมาณน้ำสะสมการแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะจุดน้ำท่วมขังได้แต่ต้องบริหารจัดการเส้นทางน้ำทั้งระบบโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการระบายน้ำผ่านคลองลำกอไผ่และคลองลำปลาทิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั่นเองครับประเด็นการเมืองครับผมการยื่นยติซักฟอกของฝ่ายค้านนะครับนายกบอกว่ามั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยที่โดนแบบล็อกเป้าเตรียมโดนซักถามเนี่ยชี้แจงได้นะครับส่วนพรรคกล้าทำเนี่ยถ้าโหวตให้นายกจะว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาฟังนะครับคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันว่าอยู่ที่คณะกรรมการประสานหรือว่าวิปจะกำหนดกรอบเวลาอภิปรายช่วงใดส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าไม่คิดแบบนั้นนะอยู่ด้วยกันก็มีมารยาทอยู่แล้วและมั่นใจเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพรรคกล้าทำจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเป็นไปได้หรือเปล่านายอนุทินกล่าวว่าเอาจริงๆนะไม่เคยคุยกับพรรคกล้าทำและไม่ได้มีดีลอะไรกันแต่หากว่าพรรคกล้าทำนะครับซึ่งสถานะก็ไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้านแล้วไงแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมาช่วยโหวตให้กับฝั่งรัฐบาลนายกบอกว่าก็สาธุครับผมนอกจากนี้นายกยังตอบด้วยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องของการปรับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเลยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยืนยันครับให้เครดิตฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งต้องเตรียมความพร้อมหรือแก้ไขในสิ่งที่เรายังทำไม่สมบูรณ์และไปหาข้อมูลมาชี้แจงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ย5วันจะเป็นอย่างไรเพราะฝ่ายค้านก็บอกแล้วว่าครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเลยครับคุณผู้ฟังกินเจกันหรือเปล่าครับเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับไปกันที่จังหวัดภูเก็ตครับศาลเจ้าในภูเก็ตกว่า40แห่งประกอบพิธีเสาโกเต้งนะครับและตะเกียงเทวดา9ดวงนะเป็นเสาโกเต้งแล้วก็ตะเกียงเทวดา9ดวงเนี่ยนะครับขึ้นสู่ยอดเสาแสดงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับก็เห็นบรรยากาศนะครับความคึกคักของเหล่าม้าทรงชายหญิงนับร้อยที่มาร่วมพิธีมีการใช้ของมีคมมีการใช้ขวานดาบเป็นอาวุธตามตำนานฟันตามร่างกายน้องๆหนูๆดูแล้วอย่าทำตามนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นการใช้ของมีคมเนี่ยของเหล่าม้าทรงทั้งหลายเนี่ย เขาเชื่อว่าเป็นการรับทุกข์แทนผู้เข้าร่วมถือศีลกินผักแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นทำโขกุ้นนะมันคือพิธีการเลี้ยงทหารพิธีเหลี่ยมแก้งเป็นการสวดมนต์ตั้งแต่กิ้วอ๋องไต่เต้เข้าประทับในอามหรือว่าศาลเจ้าพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าหรือว่าเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตายพิธีอาบน้ำมันขึ้นบันไดมีดพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์รวมทั้งพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมในเทศกาลถือศีลกินผักครั้งนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกนะครับการประชุม IMF World Bank ก็จะเป็นการประชุมที่เรียกว่าเป็น Green Meeting นะครับมีการใช้รถ EV กว่า320คันนะครับในการดูแลให้เป็นไปตามคอนเซปต์ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการจัดการกับขยะอาหารลดพลาสติกและกระดาษด้วยแล้วก็ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับผมขณะเดียวกันนะครับเน้นย้ำกันเลยพรุ่งนี้11ตุลาคมครับจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วทั้งประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมส่งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมก็คือเรียกง่ายๆเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะมีขึ้นวันพรุ่งนี้11ตุลาคมใครมีสิทธิ์อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าการดำเนินการในวันนี้เรียบร้อยดีคาดว่ากระบวนการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั่วประเทศจะสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นไม่มีข้อติดขัดอะไรพรุ่งนี้11ตุลาคมความพร้อมของสำนักงานประกันสังคมต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นอยู่ที่ 100% นะครับพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนี่ท่านยืนยันแบบนี้เมื่อถามว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุสุดวิสัยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบางหน่วยเลือกตั้งประสบภัยน้ำท่วมหรือมีเหตุอื่นๆเกิดขึ้นจะทำอย่างไรท่านรัฐมนตรีบอกว่าภายหลังมีคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องการลงทะเบียนและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดการแก้ไขระเบียบและปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเนี่ย 2,000 เป็น 5,233 หน่วยทั่วไทยเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนหลังเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้นะน้ำท่วมนะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่11ตุลาคมบางพื้นที่ก็ยังคงท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางประชาชนอาจจะมีปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจากอำเภอนึงไปยังอีกจุดหนึ่งให้ประชาชนสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้นี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำครับหมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจารัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีต่อมาเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดข้างเคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาศรีหามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์สำหรับองค์การหรืออายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2000

นิยามาจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบการของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดุอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบรมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยสายใยสนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการบูรณาธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมที่มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้พนาท่านราตูในกามาทาวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจี
ประเทศไทยและฟิจี

มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารทีวันเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์สปอร์ตเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวด้วยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1 และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1ใน4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งพ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงส่วนในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวดมาติกาและสลับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางระดารัตจันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสลับปกรณ์เวลา 19:00 นายกิตติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูป หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์ช่ำช้อยนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดภูแก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8 รูปสวดพระพิธรรมถวายพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะ ู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดกษัตริย์นักพัฒนาสู่โครงการหลวงติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อ57ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่ห่างไกลความเจริญทรงทราบว่ามีชุมชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นแห่งๆประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยโดยการบุกรุกแพ้วถางป่าและการปลูกฝิ่นก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดบั่นทอนสังคมเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเป็นทุนดำเนินงานโดยให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีรายได้ทดแทนเช่นกาแฟผักผลไม้เมืองหนาวดอกไม้ไม้ผลซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงจัดหาแปลงศึกษาทดลองไม้ผลเขตหนาวซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่าสวน 200,000 ซึ่งหมายถึงสวนที่มาจากเงินที่ได้พระราชทานไว้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาโดยมีหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีเป็นผู้อำนวยการโครงการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานมีเป้าหมายช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำลำธารกำจัดการปลูกฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องป่าให้อยู่ในส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกันการพัฒนาพื้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทรงยึดหลักการเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเข้าถึงปัญหาในพื้นที่จริงรวมถึงพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีมิตรประเทศต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันธุ์พืชเมืองหนาวทำให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อหาชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงการศึกษาวิธีการปลูกและการปฏิบัติรักษารวมทั้งงานวิจัยอื่นพุทธศักราช2535ทรงเปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อพัฒนางานวิจัยพืชทดแทนการจัดตั้งระบบแปรรูปการจัดจำหน่ายเพื่อให้ชาวไทยภูเขามีรายได้ที่มั่นคงซึ่งโครงการหลวงเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากต้นเหตุโดยเน้นการพัฒนาทางเลือกอาชีพและการสร้างรายได้ที่สุจริตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัจจุบันการพัฒนาโครงการหลวงกระจายอยู่บนดอยสูงในภาคเหนือตอนบนจำนวน38แห่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศในพระวิริยะอุตสาหะส่งงานด้านการพัฒนาโดยเมื่อพุทธศักราช2537โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นปลูกพืชอื่นทดแทนกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลกตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชไม่เคยมีวันใดและเวลาใดเลยที่พระองค์จะหยุดทรงงานทรงคิดโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอจากต้นแบบผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้มีความต่อเนื่องพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่การพัฒนาพื้นที่บ้านเลอต่อตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลทุรกันดารเป็นหมู่บ้าน ของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอมีฐานะยากจนปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยซึ่งโครงการหลวงเลอตอจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาอาชีพให้ชาวไทยภูเขาสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
1: พระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมการสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนฟื้นชีวิตผ้าขิดโบราณด้วยพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เราจะไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าที่สุดของแผ่นดินไทยคือการสืบสานรักษาและต่อยอดของแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินกันค่ะได้ยินเสียงกี่กระตุกค่ะ

0: นับเป็นระยะเวลากว่า50ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยจากพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่ความภาคภูมิใจของแผ่นดินจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าใหม่ที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียงกระทบของกี่ทอผ้าโบราณดังเป็นจังหวะคือเสียงที่มีเสน่ห์แล้วเคยหายไปจากพื้นที่วันนี้ได้กลับมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชุมชนที่ยังคงยึดมั่นในแนวทางแห่งแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายเทคนิคและภูมิปัญญาการทอผ้าใหม่โบราณสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างมั่นคง
1: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ทรงตรัสให้อนุรักษ์มอญขิดผ้าขิดในลายโบราณครับพอเราถอดแบบออกจากมอญขิดที่เราเก็บสะสมมาในห้องผ้าโบราณของเรานะครับแต่ลายนี้ครับเป็นลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญาของพระองค์สิริวัณครับครับผมพระองค์หญิงท่านออกแบบลายผมก็เลยเอาลายดอกรักราชกัญญาที่เป็นผ้ามัดหมี่นะครับมาทอสลับขีดให้เป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีของเรา
2: ใครว่าให้คนในพื้นถิ่นน่ะ
1: ใช่ครับ
2: ดีไซน์ร่วมกันว่าเราจะเอาความโดดเด่นของแต่ละอะไรเข้ามาอยู่ในลายขอพระราชทาน
0: และด้วยความละเอียดอ่อนน้ำพระราชฤทัยรักความเป็นไทยแม่ของแผ่นดินจึงได้ส่งมุ่งเน้นในการฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์ประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
3: ช่างทอผ้าอย่างเรานะครับถามว่าเส้นใยไหมลืบเราไปทำผ้าได้ไหม
4: ได้
3: นะครับเส้นไหมน้อยเป็นไหมที่มีคุณภาพสูงที่สุดก็ทำผ้าได้เรียบดูดีที่สุดในส่วนของเส้นลังสีขาวๆเหล่านี้ที่ลอยอยู่หน้าหม้อยังสามารถสาวเป็นเส้นใยได้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าไหมแรง
5: ผู้สาวบ้านใดที่ปั้นสายได้เก่งผู้สาวนั้นที่ได้ฮับเป็นลูกสะใภ้แล้วค
6: ่
5: ะ
6: ไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะไปทำเป็นเครื่องเรือน
0: เสียงจากคนในชุมชนกลับสะท้อนความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะทุกครั้งที่มือหนึ่งคู่หมุนเส้นไหมทุกครั้งที่เส้นฝ้ายถูกปั่นและทุกครั้งที่กระสวยพาดผ่านกี่ทอผ้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการผลิตผืนผ้าแต่คือการผลิตความภาคภูมิใจและกำลังผลิตอนาคตให้กับชุมชนเส้นทางในการสืบสานรักษาและต่อยอดราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้รับการสานต่อจากการทรงทุ่มเททรงงานสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยของพระบรมวงศานุวงศ์สร้างขวัญและกำลังใจ
2: พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ส่งพระเมตตานะคะเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมาชมกิจกรรมที่บ้านนนกอกทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณเราจะนำไปสู่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นคือพระราชสวนีอันสำคัญยิ่งก็คือว่าในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ต่างๆทุกพระองค์ให้เน้นย้ำในการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งหมู่บ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะก็ได้ดำเนินตามพระราชสวนีจนมาถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งนี้
1: พระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระองค์เสด็จมาโนนกอกยังไม่เป็นไรเลยนะครับถนนก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้ครับ
5: บ้านเราคือลูกหลาน
1: ใช่ครับยังไม่เป็นแบบนี้ครับพงศ์เสด็จเข้ามาเสด็จมาถึงปุ๊บก็มาดูผ้าโบราณตอนนั้นมีไม่กี่ชิ้นครับมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็พงศ์ก็ตัดบอกว่าอยากให้อนุรักษ์อยากให้อนุรักษ์ ลายโบราณอย่างนี้ไว้ทั้งหมดให้ลูกหลานได้ชมครับนั่นก็เป็นการจุดประกายว่าพอดีเลยเราทำศูนย์เราตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกขึ้นมาครับก็เป็นแนวทางที่เริ่มต้นที่เก็บลายหมอนขิดในชุมชนทั้งหมดครับแล้วก็ลายผ้าถุงทั้งหมดเอามารวมกันให้จะให้ได้มากสุดแล้วก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นนะครับเอาเก็บมาแล้วก็ถอดแบบจากลายตรงนั้นพระองค์ก็เสด็จมาตามงานตลอดมีทั้งออกแบบลายฉลองพระองค์ท่านด้วยครับ
7: ถือว่าที่นี่กีที่เป็นจุดกำเนิดของกลุ่มทอผ้าคือกีแต่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็มาในนามของโครงการยังโอท็อปก็คือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาทำเรื่องภูมิปัญญานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ก็นำที่นี่เข้าสู่โครงการเรียกสั้นๆว่า KBO ของกรมการพัฒนาชุมชนและเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศก็คือผ้าย้อมบัวแดง
0: ความสำเร็จของชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนยกระดับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1: ถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณก็จะมีแค่เป็นความสำเร็จเพียงแค่เล็กแต่พอดีมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบารมีของพระองค์ท่านลงมาปุ๊บเนี่ยจากจุดเล็กๆก็กลายเป็นจุดใหญ่ที่เราไม่ได้ดูแลแค่นนกอกหมู่บ้านเดียวตอนนี้เราดูแลทั้งเกือบทั้งจังหวัดเลยครับ
2: คือเรื่องราวอันทรงคุณค่ายิ่งนะคะคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราชุมชนบ้านนนกอกแห่งนี้นะช่วยกันร้อยเรียงเพื่อที่จะร่วมกันถ่ายทอดไปสู่จากรุ่นสู่รุ่นนะคะขอฝากความคิดดีๆนั่นคือจงภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ค่ะเพราะนั่นคือความมั่นคงและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์พระมหากรุณาธิคุณคือความร่มเย็นที่มั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
8: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนย้ำต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยคุณยศวัฒน์พงประภาสได้เงินค่ะ
3: ที่โรงแรม CF ปัตตานีจังหวัดปัตตานีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้เริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ในห้วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมพร้อมย้ำการเตรียมความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการสถานการณ์ให้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยขณะที่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านและเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้างกำหนดให้ชัดเจนขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องให้ได้รับการดูแลทั้งปัจจัย4ต้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางได้แก่ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรอพยพและแจ้งเตือนประชาชนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 302,139,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวม 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทรวมโอนเงินเยียวยาทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601ครัวเรือนรวม 409,641,000 บาทส่วนกรณีผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทปิดท้ายที่ประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพขณะนี้กทม.สิ้นสุดสาธารณภัยแล้วรวม42เขตยังคงเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเฝ้าระวังได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอก
4: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับ

0: เครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่จะมาเอาเรือจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: งั้นเก็บใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ข้าลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูฮึกรู้เนี่ยไม่เอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสลงอ่ะ
1: แล้วอย่างงี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กๆได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะจะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
1: ่ะเฮ้ยตายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงก้งตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
3: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเล่นใน True BG Stadium เสมอกับอยุธยายูไนเต็ดที่เหลือ10คน1ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านชนะระยอง FC ที่เหลือผู้เล่น10คน3ประตูต่อ2ครับและอุทัยธานี FC เล่นในบ้านเอาชนะราศีสลายยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับพรุ่งนี้ไทยลีก1ยังมีเตะอีก4คู่นะครับลำพูนวอร์เรอร์จะพบกับ True Bangkok United PT ประจวบครับจะพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดจะพบกับชลบุรี FC และการท่าเรือ FC จะพบกับปัตตานี FC นะครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
4: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพัก

0: ชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: อาชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอาแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานก็มีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังโอไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบบประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอไปเลยเดี๋ยวโอช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: าตั้งสองแสนตั้งหูจังสี่น่ะร้อยเดี๋ยวกับพ่อแต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าอย่างก่อนร้อยร้อยน่ะ
0: เฮ้ยมาสิยืมเงินแม่ได้ไรซื้อดอกแม
1: ่เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับผม
1: ครับมาเปียกมาซะได้หัว
2: ครับผม
3: 94.5 MHz
4: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
5: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
4: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
6: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
5: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
10: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: 94.5 MHz

0: มทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอ่ะ
3: มันไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊แกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบัดด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อยู่ไหมเนี่ยฉันจะเข้าอำเภอประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คงอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ้ากุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมาลุ้นพร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจไหมแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่ว่ายกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซีเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: มากครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
6: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมอันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลม
3: ปีนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงร่างพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: ทาโดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็เท่านั้นแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่โอ้ยมาทานได้ยินคำถามฉลาดนี่อ่ะแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั
1: ้ยไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: เลี้ยงมาหลายอ้วป้ากิ่งเลยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีละผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมยังเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่าอย่าบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวที่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวที่ดี
0: สมใจที่แล้วนะยอดดวงใจน้องจงมาเริ่มชีวิตใหม
1: ่น้องจงมาเริ่มชีวิต
2: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมนผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการที่จะอบรมสนับสนุนอนุชนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการฝึกฝนและปลูกฝังความรู้จักเหตุผลความรู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยกว่าการใช้วิชาการเพราะการรู้จักพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลให้รู้จักจำแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีได้โดยกระจ่างแจ้งย่อมทำให้มองบุคคลมองสิ่งต่างๆได้ลึกลงไปจนเห็นความจริงในบุคคลและในสิ่งนั้นๆเมื่อได้มองเห็นความจริงแล้วก็จะสามารถใช้ความรู้และวิชาการปฏิบัติงานทุกอย่างได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นได้มากขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2516
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปฏิทานความดีเมื่อวานนี้นะครับทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนนะครับในเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ไม่เพียงเป็นรูปเคารพบูชาแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจในจังหวัดปัตตานีวันนี้นะครับก็มาติดตามฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนกันต่อวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องดอกไม้แห่งหัวใจภาพถ่ายชื่อดอกไม้แห่งหัวใจก็คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระสวนและน้อมพระองค์นะครับลงรับดอกบัวที่แห้งโรยจากมือของหญิงชราซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่จังหวัดนครพนมในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสงนิกรภาคอีสานเป็นครั้งแรกราษฎรนะครับต่างมารอเฝ้ารับเสด็จกันตั้งแต่เช้าแต่กว่าที่พระองค์จะเสร็จสิ้นพระราชภารกิจการบำเพ็ญพระกุศลณวัดพระธาตุพนมวรวิหารเวลาก็ล่วงเลยไปจนเวลาบ่ายดอกบัวสายของแม่เท่าตุ้มจันทนิษฐ์ซึ่งตอนนั้นอายุ102ปีจึงเหี่ยวเฉาจนดูไม่เหมือนกับดอกไม้หากแต่ในหลวงก็ทรงรับดอกไม้นั้นไว้แล้วก็เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครนะครับได้พระราชทานภาพรับเสด็จนี้พร้อมด้วยพระบรมรูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ให้สำนักพระราชวังนะครับส่งไปให้แม่เท่าตุ้มเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยซึ่งภาพอันน่าประทับใจภาพนี้นะครับถ่ายโดยคุณอานัทบุญนาคช่างภาพประจำพระองค์คนแรกซึ่งได้รับหน้าที่นี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนช่างภาพส่วนพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2526ได้ตามเสด็จเพื่อบันทึกภาพพระราชกรณียกิจในโอกาสต่างๆเป็นเวลานานถึง41ปีต่อไปนะครับเป็นเรื่องสิ่งที่ทรงหวังครั้งหนึ่งนะครับขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์และได้กราบบังคมทูลถามว่าการที่พระองค์นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีโครงการตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้นทรงหวังว่าจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับมีพระราชกระแสรับสั่งตอบว่ามิได้สนพระราชฤทัยว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่แต่สนพระราชฤทัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่ต่างหากคุณฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนนะครับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายช่วงนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำถึงกิจกรรม อันเนื่องมาจากในวันที่13ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้รับพระทานนามนะครับว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชเรื่องแรกนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยมีท่านผู้บัญชาการฐานบกนะครับพลเอกพระนาแคล้วปลอดทุกข์เป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมนะครับก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปมีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปมีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญในห้วงเดือนตุลาคมและเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการที่สำนักพระราชวังนะครับแจ้งถึงการวางพวงมาลานะครับถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคมโดยในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2519ก็จะเป็นการเปิดลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนกระทั่งถึง18นาฬิกาก็คือตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับวันอังคารที่13ตุลาคมในช่วงเช้าก็สามารถที่จะลงทะเบียน วางพวงมาลาได้ก็คือตั้งแต่6นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชก็จะมีการวางพวงมาลาแล้วก็ถวายสักการะในช่วงแรกนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาและช่วงที่2เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นถึง3ทุ่มสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าองค์กรหน่วยงานใดนะครับที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาอันนี้จะต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาซึ่งก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้นะครับทางเว็บไซต์ทางเพจของพระลานนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็กรอกข้อมูลได้เมื่อกรอกข้อมูลแล้วก็นำไปแจ้งความประสงค์นะครับที่กองอำนวยการณอุทยานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็วันที่13ตั้งแต่เวลา10ขออภัยครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับก็นำพวงมาลาไปวางก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทั้งนี้นะครับไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลาไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือการรับพวงมาลากลับคืนนะครับในวันพุธที่14ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นนะครับการรับพวงมาลาคืนนะครับท่านจะต้องนำหมายเลขบัตรประจำพวงมาลามาด้วยบัตรนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้ตอนที่ท่านมาลงทะเบียนในการวางพวงมาลาแต่ถ้าไม่มีบัตรมาแสดงนะครับท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จึงจะมอบพวงมาลาคืนให้หากว่าพ้นกำหนดการนะครับในเวลา12นาฬิกาของวันที่14แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าเจ้าของพวงมาลานะครับไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับคืนแล้วก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการจัดเก็บตามลำดับขั้นตอนนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นการวางพวงมาลานะครับหรือว่าจะมีการถวายสักการะนะครับ

6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาถวายสักการะหรือว่าวางพวงมาลานะครับก็แจ้งในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับของประชาชนณจุดลงทะเบียนท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแสดงเรียกว่าบัตรแสดงตนหรือว่าหนังสือเดินทางขณะที่เดินผ่านเครื่องตรวจแล้วก็จะต้องมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระนะครับท่านต้องเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสำหรับผู้ปกครองที่มากับเด็กนะครับก็กรุณาพบเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะได้ทำบัตรคล้องคอหรือว่าจะเขียนชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็กได้เลยหากว่ามีโรคประจำตัวนะครับท่านต้องพกยาประจำตัวมาด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะก็โปรดเตรียมถุงผ้านะครับสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวยาประจำตัวนะครับน้ำดื่มร่มหรือว่าหมวกเนื่องจากว่าไม่มีจุดบริการในการที่จะรับฝากสิ่งของแล้วก็หากว่ามีปัญหานะครับก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่จุดจิตอาสาได้แล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะมีการเฝ้ารับเสด็จด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เตรียมการเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับตามที่กองทัพบกนะครับได้เชิญชวนน้องๆทหารกองเกินนะครับหรือว่าทหารกองหนุนนะครับสมัครเข้าเป็นพลฐานอาสาในปี2570ซึ่งได้เปิดรับสมัครมานะครับตั้งแต่วันที่10กันยายน2519ที่ผ่านมานะครับซึ่งยอดล่าสุดนี้นะครับก็เกือบจะ 13,000 แล้วนะครับก็ถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนซึ่งกองทัพบกเปิดรับนะครับโดยกลาโหมเปิดรับทั้งหมดนะครับ 25,000 อัตรานะครับแล้วก็แบ่งให้กับเหล่าทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็จะอยู่ในยอดของ 25,000 อัตรานี้โดยที่ผ่านมานะครับน้องๆทั้งมีทหารกองเกินนะครับซึ่งมีอายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์แล้วก็ผู้ที่มีอายุ22แล้วก็ไม่เกิน30นะครับก็สามารถที่จะไม่เกินอายุ26ปีนะครับก็ได้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็มีน้องๆทหารกองประจำการนะครับที่จะปลดประจำการในห้วงวันที่1พฤษภาคม2570นะก็ได้สมัครกันเข้ามาก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับทางเว็บไซต์เท่านั้นนะครับ rcm.mi.th นะครับก็สมัครกันเข้ามานะเพื่อมารับสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสิทธิการรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิในการสอบเรียกว่าได้รับโควต้าในการสอบเป็นนักเรียนใน10หรือว่าสอบเป็นกำลังพลของกองทัพบกในโอกาสต่อไปก็พิเศษนะครับปี2570นี้เป็นปีแรกถ้าหากว่าน้องๆฐานกองเกินหรือว่าน้องฐานกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนสมัครกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกครบตามอัตราใน 25,000 อัตราครับก็เชื่อว่าในโอกาสต่อไปกระทรวงกลาโหมนะครับก็คงจะมีนโยบายในการยึกว่ายกเลิกนะครับยกเลิกการเกณฑ์ทหารประจำปีในช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากให้น้องๆได้รับทราบแล้วก็สมัครกันเข้ามาแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะครับคัดเลือกล่วงหน้าเพื่อที่จะตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของน้องๆก่อนคุณฟังครับนี่ก็คือเรื่องราว My King ครับในหลวงของเราในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนแล้วก็ปิดท้ายเน้นย้ำถึงกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในสัปดาห์หน้านะครับก็มาติดตามเรื่องราว My King หลวงของเรากันต่อเนื้อหาจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรบ้างคุณผู้ฟังก็มาติดตามกันช่วงนี้ครับไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับช่วง

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีวันสำคัญของชาติคือวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองสิริราชสมบัติได้70ปีค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อปวงชนชาวไทยในรายการวันนี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบทห่างไกลค่ะท่านผู้ฟังคะภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงยืนบนระเบียงอาคารชั้น2อันเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน่านเป็นภาพที่มีอายุถึง57ปีแต่พระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้เกิดอาคารเรียนหลังนี้ก็ยังเต็มตื้นอยู่ในหัวใจครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเล็กๆในถิ่นห่างไกลแห่งนี้ซึ่งได้ขอพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไปจัดฉายหารายได้จากการฉายภาพยนตร์ซึ่งเงินนี้ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไว้ก่อนเพราะเป็นเงินที่ได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และพระองค์ได้พระราชทานคืนให้สร้างอาคารให้นักเรียนใหม่ได้รับพระมหาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้โรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนราชานุบาลค่ะท่านผู้ฟังขย้อนไปในพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนามและอาคารเรียนอันเป็นทั้งเรื่องตื่นเต้นและความภาคภูมิใจของเด็กๆที่ได้รับเสด็จพระผู้พระราชทานพระเมตตาส่งเสริมการศึกษาของพวกเขาท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งในปัญหาความขาดแคลนโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆได้พระราชทานการสงเคราะห์การศึกษาในรูปแบบต่างๆในหลายพื้นที่โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์ให้เด็กยากจนในเขตพื้นที่วัดและให้พระสงฆ์มีส่วนช่วยสอนหนังสือและศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนเช่นโรงเรียนวัดป่าไก่วัดสันติการามจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในเขตวัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านเป็นต้นค่ะอีกพื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่งก็คือณหมู่บ้านดอยปุยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างเพื่อสงเคราะห์การศึกษาระดับประถมศึกษาและช่วยสร้างโอกาสชีวิตให้แก่เด็กชาวเขาในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารสุดชายแดนภาคใต้เช่นกันณโรงเรียนร่มเกล้าอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสถึงแม้สภาพการคมนาคมปัจจุบันจะดีขึ้นกว่าเมื่อ50ปีมาแล้วแต่ก็ยังเห็นความยากลำบากของนักเรียนที่ต้องเดินทางเข้าไปเรียนในเมืองครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดให้หน่วยทหารช่างและราษฎรช่วยกันจัดสร้างโรงเรียนร่มเกล้า แห่งเดียวของภาคใต้ขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนจบประถมศึกษาให้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลมีพระราชดำริให้สอนทั้งสายสามัญพร้อมไปกับการสอนวิชาศาสนาอิสลามค่ะอีกประการหนึ่งก็คือณตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงที่นี่เป็นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวียนชายแดนที่1บ้านดอนมหาวันและในห้องสมุดของโรงเรียนแห่งนี้ได้พบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้มีพระราชดำริตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อพุทธศักราช2511ให้จัดทำหนังสือบรรจุสรรพวิชาครบทุกแขนงเพื่อเยาวชนและคนทั่วไปสามารถค้นหาความรู้เพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองในยามขาดแคลนครูค่ะเช่นเดียวกับโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลตามภูมิภาคต่างๆครูและนักเรียนได้อาศัยศึกษาเล่าเรียนกับครูตู้หมายถึงครูที่สอนผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยออกอากาศที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสอนอันเป็นการใช้สื่อและศาสตร์สมัยใหม่กระจายการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กด้วยโอกาสในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมความเป็นครูและนักการศึกษาที่แท้จริงทรงคิดค้นและส่งเสริมการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและที่สำคัญคือความพร้อมของตัวบุคคลค่ะท่านผู้ฟังคะย้อนไปพุทธศักราช2509มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบทเป็นโครงการฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ตามหลักสูตรการศึกษาภาคปกติเป็นการช่วยผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีหนทางในการเลี้ยงชีวิตตนเองค่ะด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมความเป็นครูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานรูปแบบการศึกษาพิเศษแบบต่างๆเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้พบหนทางสร้างชีวิตอย่างภาคภูมิใจค่ะสายธาราพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาที่มีต่อเด็กในชนบทห่างไกลได้สร้างชีวิตใหม่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าให้แก่แผ่นดินไทยค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหูค่ะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นพร้อมกันทั่วประเทศโดยได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือเขตจนไม่สามารถจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งได้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่กำหนดซึ่งสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 16:00 นทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโปร่งใสและเคารพกติกาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและอนาคตของประกันสังคมกรมควบคุมโรคเตือนภัยเทศกาลกินเจ2569ชูแนวคิดกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยแนะเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายแพทย์มนเทียคณาจังหวัดอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นอกจากจะได้บุญจากการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วประชาชนจะต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพเนื่องจากอาหารเจส่วนใหญ่ผ่านการทอดหรือแปรรูปและหมักและมักจะมีการใส่เครื่องปรุงรสน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณที่สูงซึ่งหากรับประทานอาหารเจเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอ้วนได้ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคยังได้เตือนเพิ่มเติมด้วยว่าขอให้ระมัดระวังอาหารเจประเภทผัดทอดและอาหารสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีโซเดียมสูงเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รวมถึงระวังอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคไตที่จะต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเน้นผักและผลไม้ลดหวานมันเค็มและเปลี่ยนจากเมนูผัดหรือทอดมาเป็นต้มนึ่งหรือย่างแทนแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำให้สะอาดเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพดีในระยะยาววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได
6: ้การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพ บก

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เสียงจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออก

0: ทำให้อ่อนเพลีย
1: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยถึงยอดโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันที่10ตุลาคมเวลา 19:00 นรวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเงินกว่า650ล้านบาทโดยนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผลการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนเป็น 75,326 ครัวเรือนคืบหน้าตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีทางนี้ปภ.ขอขอบคุณองค์การขออภัยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ร่วมเร่งรัดกระบวนการตามข้อประสานงานเน้นย้ำของปภ.ส่งผลให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจอาร์เซนอลชนะลีดส์ยูไนเต็ด2-1แอตันวิลล่าเสมอเบรนฟอร์ด2-2เชลซีชนะบอร์นมัธ5-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่เหลือ10 คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอัลส์บวร์กเสมอบาเยิร์นมิวนิก2-2มายส์0-5แพ้ไบเออร์ลูคูเซน3-4ไอแบร์ไลซิกชนะไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ต6-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจอาราเบสถึง10 คนแพ้เลตโรมาดริด1-2บาร์เซโลน่าชนะเกตาเฟ่3-0เรอัลมาดริดถึง10 คนชนะบิยาร์เรล1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะปาม่า3-0และนาโปลีชนะฟรอซิโนเน่3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP มาสเตอร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายเซบาสเตียนบาเอตนักเทนนิสชาวเจนตายมือ53ของโลกแพ้วาลังแตงเวเชโรคู่แข่งจากราชรัฐโมนาโกมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการทั้ง2เซต4-6และ6-7ไทเบรก5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.นะคะ